พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเราทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ความทุกข์ใดๆเข้าไปไม่ถึงจึงมีแต่ความสงบเย็นเป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นเอกันตบรมสุขแต่กว่าที่พระองค์จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ได้ก็ต้องสั่งสมบารมีกันมายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็ต้องเจริญรอยตามพระองค์ตั้งใจสั่งสมความดีกันให้เต็มที่หมั่นเจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในปัพพจิตตวิเหสกชาดกว่าโยทิสวาภิกขุจรณูปปันนังปุรกิตวาปัญจลิโกนมัสติทิเทวะธรรมเมลปเตปสังสังสักขัญจะโสยาติสรีระเพทาผู้ใดเห็นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะให้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้าประคองอัญชลีนมัสการแล้วผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ความสุขในโลกนี้มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือความสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุเรียกว่าอามิสสุขหรืออามิสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตาได้เห็นรูปสวยๆหูได้ยินเสียงเพราะๆได้รับประทานอาหารอร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลเป็นต้นเป็นสุขภายนอกที่เห็นกันได้ง่ายความสุขประการที่สองก็คือความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุเป็นความสุขที่เกิดจากการทำความดีได้สั่งสมบุญคือเมื่อได้ทำบุญแล้วก็สบายใจใจปลอดโปร่งเบาสบายปราศจากความโลภเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงธรรมะภายในเมื่อเทียบกันแล้วกับความสุขภายนอกเป็นสุขที่เลิศกว่าประณีตกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยความสุขภายในนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวผู้ที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็จะไปพบกับความสุขชนิดนี้ทำให้ไม่รู้จักแม้อ่านจากตำรับตำราก็ยากที่จะเข้าใจอย่างเช่นพระท่านบอกว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วจะมีความสุขจิตจะร่าเริงแจ่มใสแต่คนยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็จะนึกค้านว่าคนรักษาศีลจะร่าเริงได้อย่างไรจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องคอยระวังไปหมดสู้คนไม่มีศีลไม่ได้จะดื่มจะเที่ยวจะเล่นก็สนุกสนานร่าเริงกว่าการรักษาศีลสนุกกว่าการนั่งหลับตานั่นเขาคิดเข้าใจไปเองนะจ๊ะแต่เมื่อใดที่ได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขชนิดนี้เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจหน้าตาผิวพรรณวรรณะก็จะผ่องใสจะพูดจาก็ไพเราะจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานผู้ที่เข้าถึงความสุขชนิดนี้เนี่ยคือผู้ที่ประพฤติธรรมอย่างเช่นสมณะทั้งหลายซึ่งถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยจะเกิด

แรงบันดาลใจให้ประพฤติธรรมให้อยากทำความดีอยากให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาก็จะได้รับการกระตุ้นให้ทำความดีจากการได้เห็นสมณะแล้วเมื่อลงมือสร้างความดีให้เต็มที่ก็ทำให้เป็นผู้ที่มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปสมณะแปลว่าผู้สงบหมายถึงบรรพชิตที่ได้บำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนอบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์สงบจากบาปอกุศลการได้เห็นสมณะถ้าเรียกว่าเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นต้นทางที่จะทำให้เราน่ะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อได้ขับไปหาได้สนทนาธรรมและฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักเส้นทางไปสู่สวรรค์นิพพานเหมือนดังเรื่องนิโครธสัมเนนผู้เป็นสมณะน้อยแต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มไปด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและช่วยยอยกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเรื่องของนิโครธสัมเนนผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะรูปนี้ก็มีอยู่ว่าหลังพุทธปรินิพพานประมาณ300ปีหลังจากที่พระเจ้าอโศกทรงเลิกทำสงครามก็คิดจะหาความสงบพระทัยเดิมทีเนี่ยพระองค์ทรงนับถือลัทธินอกพุทธศาสนาอยู่3ปีได้ถวายพระตาหารให้แก่นักบวชในลัทธิต่างๆวันละหลายแสนคนพอเข้าปีที่4ก็ได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะอนุภาพของสมณเณรนิโครธสืบเนื่องจากพระเจ้าพินทุสารผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอโศกได้ทรงนับถือพวกพราหมณ์พระองค์ได้ทรงตั้งนิตยพัฒน์เอาไว้ให้พวกพราหมณ์ตาปะขาวและปริปาชกเป็นต้นมีประมาณ 600,000 คนพระเจ้าอโศกจึงดำเนินตามพระราชบิดาในวันหนึ่งได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ผู้กำลังบริโภคอาหารด้วยมารยาทที่เหินห่างจากความสงบเรียบร้อยไม่มีความสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่ได้รับฝึกหัดกิริยามารยาจึงทรงดำริว่าการที่เราใคร่ครวญเสียก่อนและให้ทานเช่นนี้ในเขตที่เหมาะสมจึงจะควรครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสเรียกพวกอมาตย์ว่าพวกท่านจงนำสมณะและพราหมณ์ที่คิดว่าฝึกตัวมาดีแล้วเข้ามาในพระราชวังเราอยากถวายทานกับเนื้อนาบุญเช่นนั้นพวกมาก็ได้นำนักบวชนอกศาสนามีตาปะขาวปริภาชกอาชีวกะและนิครนเป็นต้นมารับพัตตาหารแล้วเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์พวกนักบวชที่มารับทานจากพระองค์บางพวกนั่งบนตังบางพวกก็นั่งบนแผ่นกระดานนึ่งห่มก็ไม่เรียบร้อยไม่มีอาจาระที่น่าเลื่อมใสเลยพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาการนั่งของผู้ที่แสดงตนว่าเป็นพระอรหันต์เหล่านั้นแล้วก็ทรงทราบได้ว่านักบวชเหล่านั้นไม่น่าจะมีธรรมที่เป็นสาระอยู่ภายในพอถวายพระตาหารแล้วก็ทรงส่งกลับไปมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรผู้ฝึกฝนตนเองมาดีมีอินทรีย์สงบ
สมบูรณ์ด้วยอริยบท

กำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงพอดีสมณเณรนิโครธก็คือหลานของพระเจ้าอโศกนั่นแหละมารดาสมณเณรก็คืออดีตน้องสะพ้ายของพระเจ้าอโศกซึ่งพระองค์ได้ประหารชีวิตพี่น้องร่วมอุทธรณ์จนหมดแต่น้องสะพ้ายคนนี้เนี่ยสามารถหลบหนีออกนอกเมืองไปอยู่กับพวกคนจันทานในขณะที่ยังมีครรภ์แก่เมื่อให้กำเนิดโอรสก็ตั้งชื่อว่านิโครธชาวบ้านได้ให้เกียรติและดูแลพระนางเป็นอย่างดีเคารพนับถือเหมือนพระเทวีนางตั้งใจเลี้ยงดูโอรสเป็นอย่างดีพอเติบโตขึ้นมีอายุได้7 ขวบพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อมหาวรุณได้มารับไปบวชเพียงเวลาปลงผมเสร็จเท่านั้นสมณเณรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีวันหนึ่งนิโครธสมณเณรได้นุ่งสบงทรงจีวรออกบิณฑบาตแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นเนื้อนาบุญโปรดโยมมารดาสักครั้งหนึ่งเนื่องจากทางลัดไปบ้านโยมมารดาน่ะจะต้องเดินผ่านพระราชนิเวศเพราะฉะนั้นพระเจ้าโศกซึ่งกำลังประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรจึงได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรนุ่งห่มเรียบร้อยมีอินทรีย์สงบทอดสายตาดูประมาณชั่วแอกกำลังเดินผ่านหน้าพระลานหลวงครั้นทอดพระเนตรเห็นทรงลำพึงว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตฟุ้งซ่านเหมือนมฤคะที่วิ่งพล่านส่วนกุมารนี้นั้นไม่ได้มีจิตฟุ้งซ่านการมองดูการเหลียวดูการเหยียดแขนคู่แขนช่างสงบเสงี่ยมสง่างามเหลือเกินภายในของกุมารนี้เนี่ยน่าจะมีโลกุตรธรรมอย่างแน่นอนยิ่งเพ่งพินิจดูกิริยาอาการก็ให้บังเกิดความเลื่อมใสในสมณเณรมากจึงรับสั่งพวกอำมาตย์ให้ไปนิมนต์สมณเณรเข้ามาในพระราชมณฑีด้วยความเลื่อมใสและไม่ทันใจพระองค์พระเจ้าโศกจึงส่งอำมาตย์ชุดใหม่โดยรับสั่งว่าจงรีบนำสมณเณรรูปนั้นมาโดยเร็วฝ่ายสมณเณรก็เดินมาตามปกติของท่านอย่างองค์อาจสง่างามเมื่อสมณเณรมาถึงแล้วจะสามารถยกใจพระเจ้าอโศกให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนที่มีจิตใจสงบสามารถสยบผู้ที่มีจิตใจว้าวุ่นได้โดยเฉพาะผู้ที่ฝึกฝนตนเองมาอย่างดีแล้วคือเป็นคนสงบกายวาจาใจผลแห่งการฝึกตัวมาอย่างดีนี้เนี่ยจะส่งผลดีไปถึงคนรอบข้างที่ได้พบเห็นใครได้พบเห็นแล้วก็จะประทับใจอยากเข้าใกล้อยากสนทนาปราศัยด้วยดังนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมตนกันให้ดีให้เป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจะได้ช่วยกันย่อยกพระพุทธศาสนาช่วยกันแนะนำเส้นทางสวรรค์นิพพานให้กับเพื่อนร่วมโลกที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตและก็มุ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์อยู่เสมอทำใจหยุดใจนิ่งกันเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิด

ิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่172จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลุกจากพระราชบัลลังก์ผินพระพักไปยังช่องพระแกลทำให้พระองค์ถึงกับทรงตกพระทัยเพราะบัดนี้ได้ถูกกองทัพมหึมาล้อมกำแพงพระนครไว้แล้วโดยรอบอาจารย์ศรีนกะจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ว่าคงเป็นกองพลที่ติดตามอารักขาขบวนเสด็จของพระราชธิดานั่นแหละพระเจ้าจุลนีนะคงมีพระประสงค์จะถวายความคารวะและกระทําสักการะแด่พระองค์ในฐานะพระราชอคันตุกะให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติกระมังซึ่งอาจารย์ที่เหลือก็กราบทูลเหมือนกันในทํานองนี้ระหว่างนั้นเสียงบัญชาการรบของแม่ทัพในกองก็ดังสนั่นก้องกังวานเข้าไปถึงที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ทรงสดับเสียงบัญชาการทัพนั้นก็ทรงหวาดหวั่นพระหทัยรีบรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถเธอน่ะเข้าใจว่าอย่างไรพระเจ้าจุลนีและเสนาเหล่านั้นกำลังเตรียมจะทำการอะไรกันหรือมโหสถได้ฟังพระดำรัสแล้วจึงคิดว่าก่อนนี้นะพระราชาไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของเราเลยเอาเถอะคราวนี้เราจะต้องข่มขู่พระองค์ให้ทรงเสียวสะดุ้งสักหน่อยนึงพระองค์จะได้ทรงสำนึกบ้างจึงกราบทูลว่าขอเดชะพระเจ้าจุลนีนะทรงยกทัพใหญ่มาล้อมพระนครไว้ก็ด้วยหมายจะจับพระองค์แล้วปลงพระชนซะในวันพรุ่งนี้แหละพระเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลที่สั้นๆหนักแน่นและจริงจังของมโหสถบัณฑิตทำให้พระเจ้าวิเทหราชนั้นทรงตกพระทัยกลัวจนแทบคลองพระสติไม่อยู่เกิดความเล่าร้อนในพระสรีระกายจนปราณแทบจะดับลงในทันทีจึงทรงครวญคร่ำรำพันไปต่างๆนานาว่ามโหสถเอ๋ยใจของเราน่ะเสียวสั่นสะท้านไหวเหมือนใบโพที่ต้องลมบัดนี้ความเล่าร้อนได้เผาลนจิตใจของเราจวนเจียนจะละลายเหมือนเบ้าหลอมทองที่ถูกสมอยู่ในเตาใบหน้าของเราน่ะซีดเซียวปากก็แห้งผากราวกับถูกแดดแผดเผาในยามเที่ยงวันโถชะตาชีวิตของเราน่ะไม่น่าจะต้องมาประสบทุกข์ภัยเห็นปานนี้เลยมโหสถได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าดูเถิดพระราชาพระองค์นี้น่ะช่างคลาดเคล้านักพระองค์ไม่ทรงเชื่อเราแต่แรกแล้วบัดนี้กลับต้องมานั่งข้ามครวนเพราะทรงกลัวตายดีละเราจะข่มพระองค์ให้ยิ่งกว่านี้พระองค์จะได้ทรงเข็ดหลาบและไม่ทำอย่างนี้อีกคิดดังนี้แล้วมโหสถจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะพระองค์น่ะทรงประมาทเกินไปพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงระลึกได้หรือไม่ล่ะว่าก่อนจะเสด็จ

มาที่นี่นะใครเล่าที่เคยทูลห้ามพระองค์ไว้แต่ช่างเถอะเพราะบัดนี้พระองค์ก็ยังเหลือราชบัณฑิตอยู่เคียงข้างอยู่ถึง4คนฉะนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับสั่งให้อาจารย์ทั้ง4นะผู้ฉลาด

รอบคอบหาทางป้องกันภัยที่กำลังจะมาถึงพระองค์เถอะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้แต่ทรงนิ่งสดับคำทูลของมโหสถโดยไม่ได้ตรัสตอบสิ่งใดเลยแต่พระพักนั้นน่ะแลดูยิ่งเศร้าหมองกว่าเดิมมโหสถทูลต่อไปว่าปลาน่ะกลืนกินเหยื่อที่พรานเบ็ดล่อไว้ย่อมถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวต้องเจ็บปวดทุกทรมานปานใดพระองค์ก็

ความทุกข์มาให้เหมือนนำงูพิษมาใส่ไว้ในชายพกก็ย่อมจะถูกงูนั้นแหวงกัดเข้าจนได้ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงหลงคารมศัตรูทรงเห็นดีเห็นงามไปตามคำของเกวัฏชั่วพระองค์ทรงกริ้วข้าพระองค์ถึงกับทรงพูดประชดว่าข้าพระองค์น่ะเป็นเพียงลูกบ้านนอกรู้แต่วิธีจับคันไถและดำนาที่ไหนล่ะจะทราบเรื่องที่เป็นมงคลของกษัตริย์พระองค์ทรงจำได้หรือไม่ล่ะวันนั้นน่ะพระองค์มิใช่หรือที่สั่งให้ขับไล่ข้าพระองค์ออกไปเสียจากแว่นแขวนเพียงเพราะข้าพระองค์ได้พูดจาไม่เป็นมงคลขัดขวางเรื่องที่พระองค์จะได้ครองนางแก้วน่ะแต่แล้ววันนี้เป็นอย่างไรล่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ข้าพระองค์ทูลไว้ไม่มีผิดพระองค์ถูกกองทัพศัตรูล้อมไว้แล้วจริงๆและคงไม่มีวันรอดพ้นเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีไปได้พระองค์อย่าทรงชักช้าอยู่เลยขอจงพึ่งพาอาศัยราชบัณฑิตทั้งสี่ของพระองค์ดูเถิดเผื่อว่าจะพอมีทางรอดได้บ้างฉะไหนพระองค์จึงต้องตรัสถามข้าพระองค์ให้เสียเวลาด้วยเล่า

ก็บัดนี้นะข้าพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องกราบทูลอะไรอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะนี้เป็นความในใจของมโหสถบัณฑิตที่ตั้งใจจะเตือนสติพระเจ้าวิเทหราชซึ่งทำให้พระองค์ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดว่าการที่พระองค์จะทรงตัดสินพระทัยอะไรสักอย่างหนึ่งมิใช่ว่าจะมองแต่ได้อย่างเดียวแต่ให้มองลึกลงไปกว่านั้นว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ให้มองถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าด้วยจะได้ไม่ต้องมาลำบากภายหลังเหมือนดังที่พระองค์กำลังทรงหวาดผวาต่อมรณภัยที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าวิเทหราชสดับคำทูลของมโหสถแล้วก็ทรงดำริว่าคำพูดของมโหสถมันช่างทิ่มแทงใจเราเหลือเกินแต่ที่เธอพูดมาทั้งหมดนะก็ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเห็นทีมโหสถคงรู้ภายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วเป็นแน่ถึงได้กล่าวทับถมเราถึงเพียงนี้แต่มโหสถจงรักภักดีต่อเราตลอดมาเขาคงไม่ปล่อยให้เราถึงกับต้องพินาศแน่และคงได้เตรียมหาทางป้องกันทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องลองเรียบเคียงถามเขาดูพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าพ่อมโหสถเรื่องที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปเถอะเธออย่าได้ทิ่มแทงกันนักเลยเธอจะตำหนิเราเหมือนทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมทำไมกันหากเธอเห็นทางรอดที่จะช่วยให้เราพ้นภัยในครั้งนี้ก็ขอให้บอกแก่เราด้วยเถอะก่อนที่มโหสถบัณฑิตจะบอกอุบายของตนให้แด่พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบนั้นมโหสถยังมีความปรารถนาที่จะเตือนสติพระเจ้าวิเทหราชให้เข้าไปติดแน่นอยู่ในพระทัยชนิดถาวรโดยไม่ให้หลงคารมของคนชั่วอีกต่อไปมโหสถจะมีวิธีการอย่างไรโปรดติดตาม

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: 1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

จากดีที่รู้รับราชการครูปรารถนาที่จะมีชีวิตภายใต้ครอบครัวเล็กๆอันอบอุ่นก็เพียงพอแล้วนี่ความปรารถนาเล็กๆแต่สามีของลูกนี่สิเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันและมากไปด้วยความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จริงทำไมเขาฝันที่จะมีกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของตัวเองมาตั้งแต่นมๆจะคิดจะรวยก็ต้องคิดกันตั้งแต่นมๆแต่ว่าไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจนี้อย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะมักถูกโกงจนขาดทุนแล้วต้องเลิกไปในที่สุดนี่เลยจ้ะบุญบาปมันไม่มีผลต่อชีวิตละเห็นไหมด้วยเหตุนี้ลูกจึงต่อต้านความคิดที่จะมีโรงงานของสามีมาโดยตลอดทำให้สามีได้แต่ทำงานเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเรื่อยมาก็เป็นลูกจ้างเขาเลยมาจนถึงปี38ลูกเดลาออกจากราชการครูมาดูแลลูกๆอย่างเต็มตัวหน้าที่ของแม่บ้านเนี่ยมีลูกแล้วก็ต้องดูเนี่ยซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่สามีได้โอกาสในการรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยสามีไปจ้างโรงงานแห่งหนึ่งให้ทำให้แต่ทำได้ไม่นานก็ประสบกับปัญหาใหญ่คือโรงงานที่สามีไปจ้างให้ผลิตเกิดยกเลิกการผลิตบางทีนี่โชคร้ายนี่กลายเป็นดีนะจ๊ะจึงไม่แท้ให้ลูกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นเองไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากกล้วยนี่เห็นไหมจ๊ะเพื่อให้มีชิ้นส่วนยานยนต์ส่งให้กับบริษัทที่สามีรับงานไว้ได้

ทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ดีๆได้มีลูกรับหน้าที่ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของโรงงานฝากดาริ่งเธอดูเรื่องเงินอย่างเดียวส่วนเรื่องงานเป็นเรื่องของฉันไอ้เรื่องเงินเป็นเรื่องของเธออืมนี่ดีเหมือนกันนะแล้วสามีก็ได้ลาออกจากงานประจำมาทำกิจการอย่างเต็มที่ของตัวเองละเขาจึงได้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่เขาใฝ่ฝันเห็นไหมจ๊ะลูกก็เลยต้องมาทำโรงงานแบบไม่คาดฝันในช่วงที่เปิดโรงงานใหม่ๆนี่เองเนี่ยลูกก็เริ่มรู้จักวัดพระธรรมกายโดยคำชวนของเพื่อนให้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวแต่บอกตรงๆนะคะลูกเป็นคนมั่นใจในตนเองสูงยอดหญิงก็เป็นธรรมดายอดหญิงก็เป็นอย่างนี้แหละมักใช้ปัญญาตอนพิจิตรพิจารณาก่อนที่จะเชื่อทุกเรื่องจึงดูเหมือนเป็นคนเชื่อยากเพราะยังไม่เกิดความศรัทธาและก็ไม่เคยทำบุญมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเบื้องต้นทำให้ลูกบอกปฏิเสธไปแต่เหตุการณ์มันไม่จบลงแค่นั้นสิหลังจากนั้นประมาณ2 เดือนลูกได้ฝันประหลาดว่าลูกได้ยินเสียงผู้ชายที่มีอำนาจนี่พูดสั่งให้ลูกลงเรือเจ้าเพื่อไปกราบหลวงปู่วัดปากน้ำนี่เห็นไหมนี่ต้องถล่มกันทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้พอไปถึงศาลาท่านะปรากฏว่าตะลิ่งสูงชันมากแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนตมทำให้ลูกต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปกราบท่านอย่างทุลักทุเลพอลูกกราบหลวงปู่ได้สำเร็จก็ตกใจตื่นนี่มันจะได้กราบมหาปูชนียาจารย์ในตอนหลับฝันไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเดียวเหตุการณ์ในฝันครั้งนี้ติดตาตรึงใจลูกมากเพราะเป็นฝันที่เหมือนเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดลใจให้ลูกต้องสืบเสาะหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะจนกระทั่งได้สืบมาถึงวัดพระธรรมกายวัดนี้เป็นวัดที่สอนนั่งสมาธิแบบหลวงปู่วัดปังน้ำโดยมีคุณยายอาจารย์เป็นผู้เป็นศิษย์เอกหลวงปู่เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายลูกจึงได้มาวัดเป็นครั้งแรกและตัดสินใจทำบุญสร้างพระด้วยเงิน 1,000 บาทก่อนลูกขอยืนยันว่าลูกเป็นคนเชื่อยากจึงไม่อยากจะโดนหลอกหลังจากนั้นจึงได้ศึกษาวัดมาโดยตลอดยิ่งศึกษาก็ยิ่งศรัทธาเชื่อมันว่าบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงแล้วก็เริ่มทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆครอบครัวของลูกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆก็รวยขึ้นเรื่อยๆธุรกิจโรงงานขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเงินทองไหลมาเทมาจนทำให้ลูกสามารถสร้างทานบารมีอย่างที่ทำบุญเป็นเอ็มได้ทุกครั้งที่หลวงพ่อบอกและก็เป็นประธานรองกฐินทุกปีจนกระทั่งบุญล่าสุดคือบุญสุขภิมานความฝันและบุญใดขาขึ้นรอบมหารัตนวิหารคดทุกบุญไม่ขาดเลยไหมจ๊ะในตอนแรกลูกตั้งใจว่าจะทำเพียงชุดเดียวเท่านั้นแหละพอเพิ่งจะทำบุญสร้างพระในวันที่22เมษายนเป็น 1M และ 1S ไปหมาดๆแต่อยู่ๆวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7พฤษภาคม49นี่เองขณะที่ลงนั่งสมาธิช่วงบูชาข้าพระเอาใจจรดกลางตามเสียงหลวงพ่อก็เกิดความปิติศรัทธาและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำบุญสุขภิมานให้เต็มกำลัง10ชุดเพราะในตอนนั้นมีความรู้สึกจากศูนย์กลางกายว่าบุญนี้ลูกต้องทำให้สุดความสามารถเลยพอใจเปิดก็เปิดกระเป๋าและลูกก็พบว่าลูกไม่ได้เอาเงินสดมาผู้ประสานงานก็ดีมากค่ะเธอจัดหาให้สำเร็จทำให้ลูกได้ถวายปัจจัยในขณะที่ความศรัทธาและความปิติเต็มเปี่ยมและปิติต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนึกแล้วยังเปลื้มไม่หายวันรุ่งขึ้นลูกก็ได้นำเงินมาคืนผู้ประสานงานทั้งหมดค่ะลูกมีเรื่องกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคือวันหนึ่งลูกไปดูที่ดินสร้างโรงงานลูกรู้สึกชอบที่ดินแปลงนี้พอดีลุงที่แนะนำที่ดินแปลงนี้ชวนลูกไปหาพ่อปู่เอาอีกแล้วก็แปลว่าทวดซึ่งเป็นร่างทรงลูกก็ตามเข้าไปเมื่อลูกไปถึงก็ยกมือไหว้หวัดดีพ่อปู่แต่พ่อปู่บอกหยุดอย่าไหว้เราเลยเดี๋ยว
เดี๋ยวเราจะบาปเพราะลูกมีบุญมากกว่าแล้วบอกลูกต่อไปว่าไอ้ที่ดินแปลงที่ลูกสนใจในอดีตชาติเป็นของลูกมาก่อนแล้วก็เป็นที่อยู่ของพญานาคเกล็ดสีเขียวรักษาไว้ต้องดูเดมซีไงท่านกระทักต่อถึงสามีของลูกว่ากำลังมีเคราะห์หนักถึงแก่ชีวิตคนที่ช่วยลูกได้ในตอนนี้มีเพียงคนเดียวท่านคือองค์เหลืองเหลืองพระองค์เหลืองท่านนี้เป็นผู้มีบุญมากมีญาณเป็นพระแท้ดูดีสิแง ซึ่งเป็นพระที่ลูกกำลังนับถืออยู่ในขณะนี้นี่ใช่เลย และพ่อปู่ยังบอกว่าองค์เหลืองท่านนี้แหละจะเป็นคนเดียวที่ช่วยสามีลูกให้พ้นเคราะห์ไปได้ที่ลูกตัวเลี้ยงพ่อลูกกับพ่อปู่นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้บอกข้อมูลใดๆกับพ่อปู่ก่อนหน้านี้เลยพ่อของลูกท่านเป็นเท่าแก่เป็นที่น่านับถือของนับหน้าถือตาของชาวบ้านมากท่านชอบทำบุญอุปถัมภ์วัดโรงเรียนและสงเคราะห์ญาติถูกหลักวิชาเลยในบ้านปลายชีวิตท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย70ปีแต่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกฝันว่าพ่อได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่แต่ละเก่าแต่หลังจากที่สร้างองค์พระให้ท่านฝันอีกปรากฏว่าท่านหนุ่มขึ้น 20-30 ปีค่ะฝันอีกรอบลูกเดี๋ยวจะหนุ่มกว่านี้ก็ไปอีกก็ถ่ายอย่างนั้นพี่ชายคนโตและภรรยาของเขามีอาการทางประสาททั้งคู่แต่ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน2คน งงแฮะมีได้ยังไงเนาะทำให้ลูกต้องรับบุตรทั้ง2ของพี่ชายมาอุปการะโดยให้หลานชายมาบวชสร้างบารมีอยู่ที่วัดสาขาของสาขาวัดไหนเนี่ยส่วนหลานสาวลูกนำมาเลี้ยงดูเองค่ะหลายๆคนก็งงนะแล้วมักจะถามลูกว่าทั้งสองคนนี้นะลูกงงอย่างเป็นแฟนกันได้ไงเป็นแฟนกันได้ยังไงเนี่ยนั่นดิพี่ชายคนที่สองเคยเป็นทหารเรือในหน่วยนาวิกโยธินทำหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายทำให้ผู้ร้ายต้องเสียชีวิตจึงเป็นเหตุทำให้เขาไม่สบายใจที่ต้องทำงานแบบนี้คือยังมีหัวใจของมนุษย์เพราะนั้นเวลาจะทำงานจึงต้องกินเหล้าย้อมใจก่อนถึงจะกล้าออกสนามรบสุดท้ายจึงตัดสินใจลาออกมาช่วยพ่อค้าขายมาช่วยพ่อค้าขายอยู่2ปีก็มาประสบอุบัติเหตุประสานงานรถ10ล้อเสียชีวิตด้วยวัย36ปีหลังจากประสบท้องในปี2539เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งใหญ่จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดทำให้ต้องผ่าตัดสมองหลายครั้งเป็นเหตุให้ความจำเสื่อมทำอะไรไม่ได้แล้วก็มักมีอารมณ์ฉุนเฉียวแต่เขาก็มีภรรยาและญาติภรรยาที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีค่ะคำถามลูกทำบุญมาแบบใดทำไมลูกจึงมีฐานะดีมากจากการมีโรงงานทั้งที่ลูกก็ไม่เคยชอบทำโรงงานเลยและไม่เคยคิดอยากจะมีโรงงานด้วยจ้ะการทำบุญแบบระแวดระวังเพราะกลัวถูกหลอกเนื่องจากยังไม่มั่นใจในเนื้อนาบุญกรณีอย่างนี้เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างไรคะการระวังแบบนี้จะถูกหรือผิดหลักวิชาอย่างไรอะไรที่ถูกหลักวิชาจะต้องทำอย่างไรคะทำไมตอนแรกนั้นลูกจึงคิดทำบุญสุขภิมานเพียงชุดเดียวแต่อยู่ๆก็คิดอยากทำบุญขึ้นอย่างกระทันหันอาการศรัทธาจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้างคะทำอย่างไรจึงจะรักษาศรัทธาไว้ได้อย่างยาวนานก็อย่าเสื่อมศรัทธาสิใช่มันก็เราก็ทำบุญทำกันไปตลอดชาติอย่างเงี้ยจะนานมากทีเดียวการถวายทันทีในขณะที่ศรัทธาเกิดเต็มที่เวลาบุญส่งผลจะส่งผลอย่างไรและหากศรัทธาก็เท่าเดิมแต่ไม่ได้ถวายทันทีตอนนั้น

เวลาบุญส่งผลจะแตกต่างกับถวายทันทีอย่างไรครับเออแต่ที่ลูกทำบุญนี่นะมันก็เป็นเงินยืมชั่วคราวบุญจะหย่อนลงอย่างไรหรือไม่คะลูกทำบุญมาอย่างไรจึงมีสามีที่ดีมากเป็นคนขยันหาเงินเก่งมากแล้วก็มอบความไว้วางใจลูกเนี่ยเก็บเงินทั้งหมดเลยและใช้จ่ายได้โดยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยใครดาร์ลิงทำอะไรก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยเชิญตามสบายเถิดดาร์ลิงสิ่งที่พ่อปู่ทักเกี่ยวกับเรื่องที่ดินว่าเป็นของลูกในอดีตชาติและมีพญานาคดูแลรักษาอยู่รวมถึงเรื่องสามีว่าจะมีเคราะห์นั้นจริงหรือไม่คะถ้าเป็นจริงควรทำอย่างไรทั้งเรื่องที่ดินและสามีคะบุพกรรมใดทำให้พ่อของลูกเนี่ยเป็นมะเร็งปอดตายแล้วท่านได้มาเข้าฝันลูกจริงหรือไม่แล้วทำไมลูกถึงฝันว่าท่านหนุ่มขึ้นหลังจากที่สร้างพระไปให้ท่านแล้วตอนนี้ท่านอยู่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรฝากบอกลูกไหมคะบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องมีพี่น้องที่มีปัญหาทางสมองโดยพี่ชายคนโตและพี่สะพ้ายก็มีอาการทางประสาททั้งคู่ลูกจะช่วยเขาได้ด้วยวิธีใดโอ้น่าสงสารนะลูกชายและลูกสาวของพี่ชายคนนี้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรลูกชายของพี่ชายมีผังบวชหนาแน่นไหมและจะสามารถครองเพศบรรพชิตได้ตลอดชีวิตหรือไม่คะถ้าไม่ศึกก็ตลอดชีวิตเลยบุพกรรมใดทำให้น้องชายประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดสมองหลายครั้งเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียความจำไปคะเขามีโอกาสหายไหมครับต้องช่วยเขาอย่างไรบุญใดที่ทำให้เขามีภรรยาและญาติภรรยาดูแลเขาเป็นอย่างดีคะบุพกรรมใดทำให้พี่ชายคนที่สองถูกรถชนเสียชีวิตตายแล้วไปไหนที่เป็นนาวิกโยธินได้รับบุญที่อุทิศให้หรือไม่มีอะไรฝากบอกหรือไม่คะลูกสามีและลูกทั้งสองคนได้สร้างบารมีมากับหมู่คณะในรูปแบบใดลูกสาวคนโตมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเขามีบุญพอที่จะทำงานที่เป็นเดชคุณหลวงพ่อมอบหมายได้สำเร็จหรือไม่แล้วเขาต้องทำอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีฐานะดีมากจากโรงงานทั้งที่ไม่ชอบทำโรงงานเลยเพราะผลแห่งทานบารมีที่ทำเอาไว้อย่างเต็มที่กับหมู่คณะในอดีตมาส่งผลอีกทั้งเวลาทำบุญมักจะตัดสินใจทำเลยเมื่อปิติยินดีโดยไม่ได้คิดมาก่อนล่วงหน้าฉะนั้นจึงจะได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันนี่ไม่จ๊ะเมื่อบุญส่งผลก็จะประสบความสำเร็จจากอาชีพอะไรก็ได้เช่นโรงงานดังกล่าวเป็นต้นจ้ะคือพอดีมันจังหวะนั้นมาพอดีกับความปรารถนาของเทพบุตรพ่อบ้านเนี่ยอยากมีโรงงานเซตโปรแกรมไว้ในบุญก็ปุ๊บไปเลยการทำบุญแบบระแวดระวังเพราะกลัวถูกหลอกเนื่องจากจะไม่มั่นใจในเนื้อนาบุญกรณีอย่างนี้น่ะเวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในงานแล้วลงมือทำทรัพย์จึงจะเกิดขึ้นแต่จะไม่ใช่สมบัติมารอท่าต้องทำท่าไว้รออะไรอย่างนี้แต่ก็สำเร็จด้วยกำลังแห่งทานบารมีเพราะคิดพิจารณาแล้วทำสมบัติจะเกิดขึ้นช้าสักหน่อยต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนการทำแบบนี้ถือว่าถูกหลักวิชาในระดับขั้นต้นอย่างที่พี่นาดูแหล่งเนื้อนมบุญก็ถูกนะจ๊ะในระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าใช่ก็ลงมือลุยสร้างบารมีเลยอย่างเต็มที่จึงจะถูกหลักวิชาสมบูรณ์คือพิจารณาแล้วในใช่เลยประมาณนี้เลยก็ลุยเลยเมื่อบุญสมผลก็จะมีสมบัติมารอท่าเลยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลยพอมาเกิดออกจากครรภ์มารดาหาว2ทีก็มีทรัพย์คอยตอนแรกเราคิดอยากทำบุญสุขภิมานเพียงชุดเดียวต่อมาก็อเลิศคิดอยากทำบุญอย่างกระทันหันอาการศรัทธาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นจาก

ที่ผ่องใสเป็นกุศลเพราะบุญในตัวสอดละเอียดให้คิดอย่างนั้นพระในตัวบุญในตัวสอดละเอียดไม่ใจใสใสแล้วบุญก็ได้ช่องพระก็ได้ช่องสอดละเอียดมาในขบวนการความคิดคำพูดและการกระทำจะรักษาศรัทธานี้ตั้งมันอย่างยาวนานก็ไม่ยากก็หมั่นทำขยันทำทำสม่ำเสมอทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ใจอยู่ในบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาก็ระลึกนึกถึงบุญไว้ใจจะได้ผ่องใสศรัทธาก็จะได้ตั้งมั่นสม่ำเสมอจ้ะคือต้องนึกถึงบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญอย่างเดียวนี่แหละการถวายทานถวายทันทีที่ศรัทธาเกิดขึ้นเต็มที่เวลาบุญส่งผลทรัพย์หรือสมบัติหรืออะไรที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นทันทีแบบไม่ต้องรอเวลาอีกทั้งไม่มีอุปสรรคอันใดเลยจ้าไม่มีอุปสรรคอันใดเลยหากศรัทธาเท่าเดิมแต่ยังไม่ทำทันทีศรัทธายังคงรักษาไว้ได้แต่ยังไม่ทำคอยเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเวลาบุญส่งผลจะแตกต่างจากการถวายทันทีคือบุญจะเกิดขึ้นช้าแต่เวลาบุญส่งผลก็เต็มที่สมบัติก็จะเกิดขึ้นช้ากว่าคิดแล้วทำทันทีแม้ที่ทำบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตามเมื่อทำทันทีก็ได้บุญทันทีแต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะลูกถึงจะได้บุญทันทีลูกมีสามีดีมากเป็นคนขยันหาเงินเก่งมากและมอบความไว้วางใจให้ลูกเก็บเงินทั้งหมดและใช้จ่ายได้โดยไม่ว่าอะไรโอ้โหนี่ในอุดมคติเทพบุตรในอุดมคติเลยเนี่ยแน่ดีก็เป็นสามีภรรยากันนะจ๊ะเวลาทำบุญก็จะทำร่วมกันนี่เป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นระหว่างทำมีความปิติแล้วก็มีความเป็นใหญ่ในทานหรือเจ้าของทานร่วมกันไม่ขัดแย้งกันเลยแต่นั้นเมื่อบุญส่งผลเนี่ยทั้งคู่จึงเป็นใหญ่ในทรัพย์นั้นด้วยกันทั้งคู่ไม่ขัดใจกันในการใช้เงินเลยสิ่งที่พ่อปู่ทักว่าที่ดินผืนนี้เป็นของลูกในอดีตชาติและมีพญานาครักษาอยู่รวมทั้งเรื่องสามีจะมีเคราะห์นั้นก็ลืมมันไปซะเถิดลูกลืมมันไปซะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าพ่อปู่เนี่ยอยากช่วยเจ้าของที่ให้ขายที่ได้จึงพูดเป็นตุเป็นตะเพื่อให้ลูกซื้อที่ดินจ้ะส่วนสามีจะมีคร้อนนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเหมือนกันอย่าไปสนใจเลยจ้ะสร้างสมบูรณ์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดีกว่าอีกทั้งที่ดินผืนนั้นเอกสารสิทธิ์ก็ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นลูกอย่าไปเสี่ยงเลยจ้ะอย่าไปทะเลาะกับหลวงเลยนี่ให้นึกถึงบุญเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ที่ดินที่ถูกตาคือเห็นแล้วเอ้ยทำเลทองดีจังเลยเนี่ยเอกสารสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็ถูกตังด้วยเมื่อถูกตาถูกต้องถูกตังก็ถูกใจนี่เห็นไหมจ๊ะนี่จะได้อย่างนี้เลยเพราะลูกเป็นผู้มีบุญทั้งสองคนพ่อของลูกน่ะเป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสูบบุหรี่ทั้งในอดีตและปัจจุบันกับกรรมในอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เผาที่นาจนทำให้ควันน่ะรมสัตว์ตรงนั้นน่ะมันก็ฟุดฟัดจมูกหรือรบกวนชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็ชอบเผาป่าหักร้างถางพงจนควันรมคนเดือดร้อนและสัตว์ที่อยู่ในที่นั้นตายกับกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารมารวมส่งผลจ้ะตามทันไหมตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรชั้นจตุมหาราชิกาสายยักษ์ชั้นสูงเป็นยักษ์ไฮโซยักษ์ล้อได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้มีสภาพดีขึ้นนึกได้เลยที่ลูกฝันไปก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์เท่านั้นจ้ะอย่าไปสนใจเลยท่านฟ้าบอกมาว่าตอนนี้มีความสุขมากแล้วก็ได้รับบุญทุกอย่างที่อุทิศไปให้จ้ะลูกพี่น้องที่มีปัญหาทางสมองโดยพี่ชายคนโตและพี่สะพ้ายมีอาการทางประสาทเพราะอ่ะเราเรียนมาหลายเคสละกรรมสุราทั้งคู่มีกรรมดื่มสุราในอดีตติดตัวมาจึงทำให้มีอาการทางประสาท

ส่วนตัวลูกเองมีกรรมเลี้ยงสุราและให้ของขวัญด้วยสุราเพราะสมผลต้องมาดูแลพี่น้องที่มีอาการทางประสาทจ้ะลูกจะช่วยเขาได้ก็โดยทำบุญทุกบุญและติดฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมสุราดังกล่าวและช่วงไหนจิตใจเขาพอจะรับได้ก็บอกเขาอนุโมทนาบุญจ้ะให้ทำเท่าที่จะทำได้นะจ๊ะลูกชายและลูกสาวของวิชาคนนี้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแล้วบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็บวชจ้าผังบวชนั้นเนี่ยในระดับหนึ่งยังประมาทไม่ได้ให้ตั้งใจดำเนินชีวิตในเพศนักบวชให้ดีจ้าแล้วก็อย่าซึกจึงจะบวชได้ตลอดชีวิตน้องชายประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดสมองหลายครั้งเป็นเหตุให้สูญเสียความจำไปเพราะในอดีตเคยเมาและมีเรื่องทะเลาะวิวาททุบตีคู่วิวาทจนเขาบาดเจ็บทางสมองเกิดอาการเดียวกับที่น้องชายเป็นในปัจจุบันวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะคือทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นโอกาสหายเนี่ยคงจะยากดังนั้นให้ใส่ชื่อเขาทุกครั้งในการทำบุญจ้ะก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาแต่ว่าเขามีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาบุญสงเคราะห์ญาติและภรรยาในอดีตทำให้บุญนี้บรรดาในภรรยาและญาติภรรยาดูแลเป็นอย่างดีไม่เบื่อหน่ายจ้ะพี่ชายคนที่สองถูกรถชนตายเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งได้เคยเป็นทหารเหมือนชาตินี้แหละได้ออกรบฆ่ากับศึกตายเป็นจำนวนมากวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้อายุสั้นไม่ยืนและประสบอุบัติเหตุตายตายแล้วก็ไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งในกรรมปานาติบาตกำลังโดนเจ้าหน้าที่ยิงด้วยปืนตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากจ้ะได้รับบุญที่ไปให้แล้วแต่ยังไม่หมดกรรมได้รับแค่ลดหย่อนผ่อนโทษลงมา

อันนั้นก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้าลูกสามีและลูกสาวสองคนก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจ้าส่วนลูกสาวคนโตก็เป็นกองเสบียงและช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยพุทธนรที่ผ่านมาก็เป็นจากกุลธิดาไฮโซกุลธิดาไฮโซได้ตั้งความปรารถนามาว่าขอให้ได้มีส่วนในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้กว้างไกล

แต่ให้ลูกระวังเรื่องสอระวังเรื่องสอสุภาพบุรุษในช่วงนี้ให้ดีจะทำให้เป้าหมายเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่สำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้จ้าอย่างที่ครูวิญญาณอยากจะให้เป็นไปอย่างนั้นแหละพุทธนอนที่ผ่านมาก็มีดีอย่างพุทธนอนที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงดวงใสองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบารมีได้ถึงสองรอบจ้านี่เธอมาจากดุสิตบุรีวงบุญพิเศษทีเดียวนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ทั้งวันค่ะในวันนี้ก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าการสร้างบารมีไม่ได้มาฟรีๆเราต้องสร้างเองต้องลงทุนให้ไว้เมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2555ดังนั้นค่ะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเรานั้นก็คือการลงทุนสร้างบารมีเพราะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเรานั้นไปทุกภพทุกชาติค่ะ
1: ค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะซึ่งในเว็บไซต์นี้ค่ะก็จะรวบรวมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายนะคะในโซเชียลมีเดียให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมผ่านทางในการนะคะต้องบอกว่ารวบรวมทุกช่องทางเลยนะคะให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเราก็อยู่ในบุญได้ตลอดเวลาเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะก็คือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบผู้กลัวตายและไม่กลัวตายตามด้วยสกุปพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติณใจกลางเมืองหาดใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยประมวลภาพนะคะในพิธีปล่อยโคร214ตัวณใจกลางเมืองหาดใหญ่ด้วยเหมือนกันค่ะประจำปีพุทธศักราช2569ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตามด้วยงานข่าวสารงานบุญรอบโลกที่เราจะได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบผู้กลัวตายและไม่กลัวตายค่ะคุณผู้ชมคะในสังสารวัฏมีภัยอเนกอนันต์นับประการนะคะภัยที่น่าหวาดกลัวที่สุดนั่นก็คือภัยจากอบายภูมิภพของอบายนั้นเป็นภพที่เสวยแต่ความทุกข์อันแสนทรมานเมื่อพลัดตกไปในอบายภูมิแล้วกว่าจะได้กลับมาสู่สุคติภูมิได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานการดำรงชีวิตด้วยการตั้งใจทำคุณงามความดีเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไปสู่สุคติภูมิได้เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าหากเกิดมาแล้วเป็นอยู่สักแต่ว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มขึ้นชีวิตก็จะว่างเปล่าจากสิ่งที่มีคุณค่าเกิดมาก็เหมือนไม่ได้เกิดดังนั้นเราควรที่จะแสวงหาสาระของชีวิตด้วยการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันได้อย่างเต็มที่เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานค่ะ
1: ค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าโยจะวัฏสะสะตังชีเวกุสีโตหีนะวีริโยเอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยังอารัพโตทันถังนะคะซึ่งก็แปลความค่ะว่าผู้มีความเกลียดค้านมีความเพียรย่อหย่อนดำรงอยู่ตั้ง100ปีส่วนผู้มีความเพียรแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวเป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่ามากมายนักค่ะคุณผู้ชมคะผู้ที่มีความเกรดท้าหรือว่าย่อหย่อนในการปารภความเพียรก็หมายถึงบุคคลที่ใช้ชีวิตไปวันๆค่ะโดยที่ไม่รู้จักการประกอบคุณงามความดีพระพุทธองค์ตรัสเรียกชีวิตของผู้นั้นว่าเป็นโมฆะบุรุษก็คือเป็นผู้ที่ว่างเปล่าจากคุณงามความดีค่ะส่วนผู้ที่ปารภความเพียรมั่นคงคือคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองผู้ไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดาคือผู้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะประโยชน์ตนนั้นก็หมายถึงการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองนั้นได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวจนกระทั่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายสามารถกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษและทำประโยชน์ของผู้อื่น

0: ไม่สะดุ้งต่อความตายนั้นไม่มีในโลกนี้แล้วพระองค์มีความเห็นอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะตรัสว่าพวกเหล่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจำพวกที่หวาดกลัวหวาดหวั่นต่อความตายก็มีพวกที่ไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งต่อความตายเลยก็มีพราหมณ์นะคะก็ได้ทูลถามต่อไปค่ะว่าแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าหมู่สัตว์ที่สะดุ้งกลัวต่อความตายคือผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีเป้าหมายของชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนหรือมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเมื่อไม่รู้คุณค่าก็ไม่แสวงหาที่พึ่งยังมีความยึดมั่นในกามคุณยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเจ็บป่วยหนักใกล้จะหมดลมหายใจจิตใจจึงเต็มไปด้วยความกังวลอาลัยอวรในเบญจกามคุณที่เคยได้รับและหวาดหวั่นต่อมรณภัยที่จะมาถึงเพราะไม่มั่นใจในชีวิตหลังความตายว่าจะไปสู่สุขติภูมิหรือทุกขติภูมิค่ะ
1: ค่ะแต่ในส่วนบางคนนะคะแม้ไม่มีความอะไรในกามแต่ยังอะไรอวรอยู่กับสังขารร่างกายของตัวเองอยู่ยังยึดติดลุ่มหลงในร่างกายพยายามที่จะปิดบังซ่อนเร้นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวเองไปทุกๆวิถีทางเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีทางที่จะรักษาแก้ไขได้ก็บังเกิดความวิตกกังวลว่าร่างกายก็จะไม่สวยงดงามน่ารักน่าอาลัยของเราจะจากไปแล้วทุกทมนัสความสะดุ้งกลัวต่อความตายก็บังเกิดขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกจำพวกหนึ่งพวกนี้ค่ะก็มีมากนั่นก็คือเป็นผู้ไม่ใส่ใจเรื่องการประพฤติสุจริตกายวาจาใจทำแต่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเป็นอาจินไม่ทำความดีด้วยตัวเองแล้วยังไม่พอยังมาคัดค้านความดีของผู้อื่นอีกด้วยก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะจะเกิดความวิตกกังวลว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีอะไรเลยภาพของบาปกรรมก็มาปรากฏชัดขึ้นอยู่ในใจทำให้จิตใจนั้นเร่าร้อนคติของผู้ที่ทำแต่บาปอกุศลก็ต้องส่งไปสู่อบายภูมิค่ะซึ่งเป็นภพภูมิที่ต้องชดใช้กรรมต้องทนทุกข์ทรมานเป็นแสนเป็นล้านปีค่ะ
0: ค่ะเมื่อในใจนึกถึงความดีของตัวเองไม่ออกอย่างนั้นจึงเกิดความสะดุ้งกลัวต่อความตายที่มาอยู่ต่อหน้าขณะที่บางคนนะคะยังเป็นหนุ่มสาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่ามีใจมีความสนุกสนานในใจนั้นมีแต่ความสนุกสนานร่าเริงคิดแต่ว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสไม่ได้สนใจการประพฤติปฏิบัติธรรมปล่อยชีวิตไปวันๆค่ะเมื่อเวลาใกล้ตายก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าตัวเราเมื่อยังสดใสแข็งแรงก็ไม่สนใจศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจซึ่งบัดนี้หมดโอกาสเสียแล้วความสงสัยมืดมนในใจยังมีอยู่มากอีกทั้งความตายก็กำลังจะพรากเราไปเมื่อไม่สิ้นความสงสัยในใจจึงเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นพราหมณ์นะคะก็ได้ทูลถามพระพุทธองค์ต่อไปค่ะว่าผู้ที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายเป็นอย่างไร
1: เมื่อทูลถามเสร็จนะคะพระบรมศาสดาก็ทรงอธิบายให้ฟังค่ะว่าใครก็ตามเป็นผู้ลดละความมักมากหรือว่าไม่หมกมุ่นในกามมองเห็นโทษของกามว่ามีต้นหวานแต่ส่วนปลายนั้นขม

0: ื่องโลกและชีวิตจึงไม่มีความกลัวต่อความตายพราหมณ์ชานุโสนีนะคะเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วก็เหมือนกับบุคคลที่เดินอยู่ในความมืดมิดมายาวนานแล้วก็ได้มาพบแสงสว่างอันไม่มีประมาณจิตใจนะคะของเขาก็มีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานค่ะดื่มด่ำในรสแห่งธรรมของพระพุทธองค์พราหมณ์ก็ได้ก้มลงกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเริ่มใสในธรรมภาสิตแล้วก็ได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าเส้นทางของผู้ที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่เหินห่างจากการสั่งสมความดีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายวาจาและใจก็ยังเป็นชีวิตที่ไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัยจะมีชัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็ละจากโลกใบนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะก็จะต่างจากชีวิตของผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของการสร้างบารมีมีมากราวฟ้ากับดินชีวิตของโมฆะบุรุษจะดำรงอยู่อย่างผู้แพ้นั่นก็คือพ่ายแพ้ต่ออำนาจอสวกิเลสเป็นชีวิตที่หวาดหวั่นอยู่เป็นนิดและจากไปอย่างผู้พ่ายแพ้ไปสู่อบายภูมิที่ปราศจากความสุขต้องเสวยวิบากกรรมอันแสนทรมานเป็นเวลาอย่างยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องหมั่นค่ะที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ตั้งใจทำความดีทุ่มเทชีวิตเป็นการสร้างบารมีโดยที่ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและก็เงื่อนไขทุกลมหายใจเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีชีวิตของเรานั้นก็จะปลอดภัยแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและละจากโลกนี้ไปค่ะก็จะไปอย่างผู้มีชัยชนะเราก็จะเข้าใจแล้วค่ะว่านั่นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเราเท่านั้นเราจะเข้าถึงภพภูมิที่ดีกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าเหมือนการย้ายตำแหน่งย้ายที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นค่ะ
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้เราปรารถนาที่จะสร้างบุญอะไรนะคะก็ให้รีบทำให้เต็มที่ค่ะก็คือเป็นช่วงที่เรายังแข็งแรงน้ำขึ้นก็ให้รีบตักเรามาถึงฝั่งแห่งทะเลบุญกันแล้วด้วยเนี่ยนะคะจะใช้ภาชนะอะไรตักก็เลือกเอาค่ะตักมากก็ได้มากตักปานกลางก็ได้ปานกลางตักน้อยก็ได้น้อยเพราะว่าชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะรักบุญหรือว่าปรารถนาบุญกันมากน้อยแค่ไหนก็รีบทำกันให้เต็มที่เต็มกำลังให้สมกับการที่เรานั้นมีโอกาสได้เกิดมาสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็ได้เกิดมาพบกับยอดมหาภูชนียาจารย์พบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็คือธรรมะเพื่อประชาชนนะคะที่เรานั้นก็จะได้มาเตือนตัวเองได้นะคะว่าเราอะสั่งสมบุญสร้างบารมีเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่เต็มที่ไม่เต็มกำลังก็ทุ่มสุดตัวค่ะเพื่อที่เรานั้นก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นสกู๊ปพลังแห่งศรัทธาภาพบรรยากาศมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปณใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็รวมพลังค่ะส่งกำลังใจให้พุทธบริษัท4ในจังหวัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ยามเช้าของมหานครหาดใหญ่ในวันนี้เต็มปีดไปด้วยความงดงามแห่งศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาพร้อมใจกันเดินทางมาร่วม งานบุญมหากุศลในพิธีตักบาตรพระภิกษุ 10,000 รูปนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำบุญเพื่อแม่เพื่อพ่อและบุคคลอันเป็นที่รักจนถนนทั้งสายกลายเป็นถนนสายบุญอันสว่างสวยปกปวนไปด้วยมวลแห่งความบริสุทธิ์เปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งศรัทธาปรากฏเป็นภาพแห่งการรวมใจสั่งสมมหาทานบารมีงดงามตามวิถีแห่งโบราณกาลที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอด

ในบุญพิธีสำคัญครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้

ผู้มีบุญทั้งหลายที่มาร่วมพิธีตักบาตรได้พร้อมใจกันกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะอันบริสุทธิ์รองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นจากมหาทานบารมีอันมีอานุภาพไม่มีประมาณให้บุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมเป็นประดุจเสบียงบุญอำนวยผลอันบริบูรณ์เป็นกำลังในการเดินทางอันยาวไกลในวัฏสงสาร

เมื่อถึงเวลาสว่างประธานพิธีตักบาตรและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยจิตใจที่ผ่องใสน้อมน้อมด้วยศรัทธาสมมุติว่าทุกคนกำลังประกอบพิธีบุญอยู่เบื้องพระพักแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังคงดำรงพระชนชีพอยู่ยังความเพลิดเพลินและเบิกบานให้บังเกิดขึ้นแก่ใจของผู้มีบุญทุกท่านบนถนนสายบุญแห่งนี้พร้อมกันนี้ประธานการจัดงานและผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนับเป็นการส่งต่อทั้งเสบียงอาหารและกำลังใจแด่หมู่สงฆ์ผู้ยืนหยัดอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนามุ่งมั่นสื่อสารและเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐเพื่อเป็นแสงสว่างแก่จิตใจของผู้คนและร่วมกันนำพาดินแดนแห่งนี้ไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นและยั่งยืนสืบไป

ภาพทัศนานุตริยะอันงดงามในเวลานี้คือภาพพุทธบุตรนับหมื่นรูปกำลังแตรแถวเพื่อรับบาตรจากมหาชนผู้มีบุญที่พร้อมใจกันน้อมถวายทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยดวงใจที่เบิกบานผ่องใส

ธีตักบาตรพระนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่23โดยเฉพาะในปีนี้ได้ปรากฏภาพแห่งศรัทธาอันงดงามเมื่อได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นานาชาติ4ประเทศและคณะสงฆ์จาก14จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลมาร่วมงานบุญโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนและคณะกัลยาณมิตรจากนานาชาติมาร่วมสั่งสมบุญอย่างเนื่องแน่นนับเป็นงานบุญพิธีอันยิ่งใหญ่ประจำปีที่ผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรม

ใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อยกยกพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นก้าวแรกของการฝึกตนที่จะค่อยๆ ยกระดับจิตใจของผู้คนนำไปสู่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเมื่อหัวใจผู้คนเปี่ยมด้วยการให้และการให้อภัยย่อมนำมาซึ่งความเมตตาความเข้าใจและสันติสุขก็เกิดความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคมและสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง

0: นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะแล้วในวันนั้นคุณสุชาดาก็ได้ไปรับหน้าที
1: ่
0: ภาพบรรยากาศเป็นแบบนี้ในพิธีกรรมจริงๆเป็นยังไงคะ
1: คือในพิธีกรรมจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นปีแรกนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางไปณสถานที่จริงนะตรงนั้นเพราะว่าปกติเราก็อาจจะเหมือนคุณผู้ชมทั่วไปที่ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอได้ไปมีโอกาสได้ไปสัมผัสในพื้นที่แล้วก็ได้เห็นพระภิกษุจากนานาชาตินะคะท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้เราแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยชาวมาเลเซียที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยนะคะคือมาร่วมกิจกรรมกันเยอะมาก
0: ต่างชาติก็มากันเยอะ
1: ชาวต่างชาติเยอะมากมันเป็นภาพบรรยากาศที่เหมือนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้น
0: เศรษฐกิจและจิตใจนี่ไปด้วยกันเนาะ
1: เพราะคืนวันที่15เนี่ยตั้งแต่วันที่14 15เนี่ยเราก็เห็นบรรยากาศคึกคักรอบเมืองหาดใหญ่แล้วนะคะชาวจีนเนี่ยก็จะมีเดินทางมาสั่งสมบุญกันนะคะโรงแรมร้านอาหารที่พักทุกอย่างคือบรรยากาศคึกคืน
0: แสดงว่าเขาตั้งใจที่จะมา
1: คึกคืนมากๆหลังจากวิกฤตที่อย่างที่ทราบกันไปว่าน้ำท่วมมันก็อาจจะมีบรรยากาศเหงาๆในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่พอได้มีโอกาสจัดกิจกรรมงานบุญใหญ่แบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งมันเหมือนฟื้นฟูจิตใจของผู้คนที่นั่นผู้คนที่นั่นที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเขาก็ดีใจ
0: เหมือนตั้งตารอคอย
1: ใช่ค่ะเขาก็ดีใจว่าโอ้โหเนี่ยมันเศรษฐกิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันเขาก็เตรียมความพร้อมเลยน
0: ะ
1: ว่าวันนี้เขาจะขายอะไรหรือยังไงบ้างเนี่ยนะคะเปิดพื้นที่ให้ด้วยหมายถึงว่าเปิดหน้าบ้านตัวเองเนี่ยให้กับผู้คนที่ได้มีโอกาสไปตักบาตรว่าไม่หวงแหละวันนี้เราก็มาใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะรวมไปถึงร้านค้าต่างๆที่ต้องบอกว่าให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ร่วมกันในครั้งนี้เพราะว่าหมื่นรูปนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะจัดตักบาตร1ครั้งหมื่นรูปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพที่อนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกได้เลย
0: ใช่ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็อยากจะให้เกิดขึ้นแบบนี้ในทุกๆจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายบุญสายสมบัตินะแล้วเพื่อความงดงามตามอริยประเพณีที่ได้สืบทอดกันมากว่า 2,500 ปีกับพิธีตักบาตรแบบนี้นะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะลงพื้นที่แบบคุณสุชาดาน
1: ะคะไปร่วมงานก็ได้
0: ใช่ค่ะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดนะคะก็คือการสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยการทำทานนี้แหละค่ะ
1: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งบุญนะคะบุญนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่คลึกคลื้นเหมือนกันนะคะในพิธีปล่อยโคนะคะ214ตัวค่ะที่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะในวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ณหน้าโรงแรมแหลมทองค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ก็เป็นบรรยากาศดีๆอีกหนึ่งวันนะคะได้ม
1: ี
0: โอกาสไปด้วยนะคะถ
1: ่
0: ายทอดสดภาพบรรยากาศคือตอนแรกเนี่ยเป้าที่ทางทีมงานนะคะแจ้งเอาไว้ก็คือ212ตัว
1: เหมือนที่อยู่ในป้าย
0: ที่อยู่ในป้ายในงานเลยแต่ว่ายอดจริงเนี่ยมันขยายเพิ่มเพราะว่ามีผู้มีบุญเนี่ยอยากที่จะถ่ายชีวิตของโคเพิ่มก็รวมเป็น214ตัวต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าเป้าเนี่ยขยายทุกๆปียังลุ้นอยู่ว่าปีหน้าเนี่ยจะถึง300หรือ400ตัวไหม
1: 200กว่าตัวนี่คือเป็นฟาร์มได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็เกษตรกรที่ได้รับไปเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้เขาดีใจนะเขาอยากดูแลคือก็เป็นประโยชน์ของเขาที่จะได้ไปทำไร่ไถนาหรืออะไรต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างบุญ

ันนะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงสำหรับผู้ที่ได้สั่งสมบุญแบบนี้ก็ขอให้แข็งแรงในการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันต่อไปค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญรอบโลกกันต่อเลยนะคะเราไปที่โครงการสมาธิวัดพระธรรมกายแคนซัสสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยค่ะในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแคนซัสค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเติมความสุขความสงบจากภายในไปสู่ชุมชนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมทั้งในสถานที่แล้วก็ผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากพร้อมด้วยผู้ที่มาใหม่ค่ะที่เดินทางมาวัดเป็นครั้งแรกจำนวนมากถึง5ท่านนะคะกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะตามเวลาท้องถิ่นโดยการที่ทุกท่านก็ได้ยืดเส้นยืดสายนะคะปรับอิริยาบถยืดเส้นผ่อนคลายเพื่อคลายความตึงของร่างกายก่อนพร้อมทั้งย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งค่ะด้วยการวางเรื่องราวต่างๆลงแล้วก็เปิดใจให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาแห่งความสงบจากภายในจากนั้นนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาจรัญธรรมมุตตโมเมตตาขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติสมาธิพร้อมกับแนะนำวิธีการนั่งสมาธิอย่างถูกต้องแล้วก็เรียบง่ายค่ะโดยเน้นให้ทุกคนนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าหัวใจของการทำสมาธินั่นก็คือการไม่ต้องทำอะไรเลย

0: ความบริสุทธิ์และก็พลังแห่งความสงบจากภายในดังภาพที่ทุกท่านเห็นค่ะนี่ก็คือปล่อยกายปล่อยใจนะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะก็มีชาวต่างชาติชาวท้องถิ่นที่ให้ความสนใจและในช่วงท้ายของการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ก็ได้นำทุกคนนั้นร่วมกันแผ่เมตตาส่งต่อพลังแห่งความปรารถนาดีและความปรารถนาให้สรรพสัตว์ชีวิตทั่วโลกนั้นให้มีความสุขความปลอดภัยแล้วก็พบกับสันติสุขซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิแล้วทุกคนต่างก็ได้สัมผัสความสุขความสงบภายในพร้อมกับการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆแล้วก็ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยเฉพาะนะคะผู้ที่มาใหม่จำนวน5ท่านก็ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมีความตั้งใจค่ะว่าจะกลับมานั่งสมาธิกับทางวัดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าและนี่ค่ะก็คือโครงการดีๆนะคะจากวัดพระธรรมกายแคนซัสที่นำพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนั้นมาสร้างสันติสุขจากการทำสมาธิไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นในรูปแบบที่ทุกๆคนนั้นเข้าถึงได้ง่ายค่ะ
1: ค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะวัดพระธรรมกายแคนซัสต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาค่ะพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลค่ะซึ่งกิจกรรมงานบุญนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลค่ะจัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลโดยมีการถ่ายทอดสดนะคะออนไลน์ค่ะผ่าน YouTube ที่ชื่อว่า SMC 072แล้วก็ระบบ Zoom ด้วยนะคะพิธีกรรมค่ะเริ่มต้นในเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจก่อนที่คุณปิติลีพัฒนพันธ์ประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล5คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายดังนี้ค่ะพิธีตักบาตรนะคะประธานนำกล่าวคือคุณเคนเหงาศรีวัฒน์คุณบัวทองศรีจันทะวานวงนะคะคุณวิกตอเรียแวงค่ะพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานนำกล่าวคือคุณทองใสภาราคุณสตีฟเพนนีและคุณปาริชัดเพนนีค่ะพิธีถวายกองบุญบูรณปฏิสังขรณ์ประธานนำกล่าวคือคุณนงนุชพูนสวรรค์และคุณเม็ดมณีทวีชัยค่ะพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคือคุณเงี่ยมคุณเด่นพงษ์และคุณชนิดาชาวงค่ะต่อเนื่องด้วยพิธีต่อเนื่องด้วยท่านประธานบุญพิธีทุกคณะนะคะน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานส

0: แล้วก็รับของที่ระลึกแล้วก็ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับพิธีฉลองวัดในครั้งนี้นะคะได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออริกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายซานดิเอโกรวมทั้งหมดนะคะ13รูปซึ่งญาติโยมต่างก็ตั้งใจค่ะมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ทุกคนนี่ก็รู้สึกปลาบปลื้มปิติใจที่ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้เป็นอย่างมากกันเลยค่ะนี่นะคะโอ้ต้องบอกว่า28ปีถือว่าเป็นวัดในต่างแดนที่ยาวนานนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สาธุชนเนี่ยเดินทางกันมากิจกรรมงานบุญนี้3วัดเลย
1: 28ปีนี่คือจากรุ่นสู่รุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่นะคะแล้วก็คณะสงฆ์เมตตามา10กว่ารูปถือว่าเยอะนะคะจาก3วัดเลยก็อย่างที่เห็นในภาพผู้มีบุญก็มาร่วมกันทอดผ้าป่านะคะด้วยความปิติเบิกบานนะคะใบหน้า

0: บันดาลใจมีกำลังใจที่จะฝึกนะคะประสบการณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับค่ะหลายท่านก็ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสมาธิต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนใจที่จะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะรวมถึงกิจกรรมอื่นๆของวัดในโอกาสต่อไปค่ะนี่ก็คือโครงการของวัดพระธรรมกายชิคาโกที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นด้วยการทำสมาธิที่ทุกท่านนั้นเข้าถึงได้ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะนอกจากชาวท้องถิ่นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วภาพที่เห็นนี้ค่ะก็ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญรอยยิ้มที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นรอยยิ้มที่มาจากความสุขจากภายในที่แท้จริงเลย
1: ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็บอกว่าแต่ละพื้นที่นะคะเมื่อได้มีคลาสสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยความสุขมันแผ่ขยายออกไปนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ในวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้พาทุกท่านไปรับฟังมุมมองแล้วก็ความรู้สึกนะคะของชาวต่างชาติค่ะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติสมาธินะคะณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียได้รู้จักกับสมาธิแล้วก็จะสร้างความประทับใจอย่างไรเนี่ยนะคะต้องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: So I have been meditating for almost 7 years now. Something I decided to do when I was in a bit of a bad spot.Personally, and that helped me quite a lot to be grounded and be able to collect my thoughts a bit more. There was a period where I stopped for a little while, and I gradually noticed the difference that it made while I was meditating.So I decided to meditate twice a day after that. So for the last probably 4 years, I've been meditating as soon as I wake up and right before I go to sleep for about 15, 20 minutes, depending on how I feel. So I try to focus on gratitude when I wake up. And depending on how the day has gone, I do different guided meditations.Before I go to sleep, and personally it helped me quite a lot to be able to be in the present moment and not be so anxious and stressed about like the everyday life things, and it's something I recommend and try to get all my friends to do, but a lot of people don't, they believe that they don't knowI hear a lot that people say that they can't meditate, but there's a bit of a misconception in the whole meditation thing, because a lot of people think that the whole idea is to stop the thoughts, which is almost impossible to do. The whole idea is to be able to just relax and slow down the thoughts, not so much stop the thoughts. So I encourage everyone to do it, and I think most important is the consistency, not so much how long you meditate, it's more to do it, the consistency, like every day, if possible, and you'll probably notice a big difference with yourself.
3: Alright, so my name is Akram, and this is my second time coming here for the meditation, guided meditation.I came 2 weeks ago, and that was my first time doing meditation. I felt really great. I mean, you know, we are too busy in our lives, you know. We go to work, come back to our house, and we just forget about our minds. We work out, we work a lot, but how about the mind? I think that is one of the most important things. And coming this second time, I have realized,Like my mind used to, you know, is a scattered mind. It just keeps shifting from one place to another. I believe meditation is a great thing especially

0: things, but you have to realize that they're only temporary. And it's a sort of a deeper and more satisfying way to live if you can do meditation on a sort of consistent basis. And it just, keeps on helping and continues to help.
1: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเหมือนสมาธิน่ะไปช่วยชาวต่างชาติในการดำเนินชีวิตด้วยคือเหมือนกับว่าพอเขาได้มีโอกาสรู้จักสมาธินำไปทำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอผลของสมาธิเป็นสิ่งที่เขาได้รับก็คือจิตใจเขาดีขึ้นหนึ่งอย่างสภาพแวดล้อมเมื่อจิตใจดีขึ้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยรอบเลยตัวเขาเปลี่ยนสภาพสังคมเปลี่ยนเขามีมุมมองหรือทัศนคติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เขาได้พบกับความสุขที่เกิดขึ้นง่ายๆจากการทำสมาธิแล้วที่สำคัญแต่ละท่านที่ได้กล่าวในบทสัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ได้ปฏิบัตินานนะแต่เขาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องแบบมีเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์หรืออะไรเกิดขึ้นแต่สมาธิสำหรับชาวต่างชาติมันช่วยให้จิตใจเขาดีขึ้นนั่นเอง
2: คือสมาธิของชาวต่างชาติในมุมมองของเขาอ่ะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่านั่งธรรมะจนถึงเข้าถึงพระธรรมกายภายในแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเขาคือสมาธิที่เขาได้ทำพิสูจน์ให้เขาได้เห็นแล้วว่าความสงบที่เกิดขึ้นจากใจนะคะแล้วสิ่งที่เขาทำเขาทำอย่างต่อเนื่องคนแรกบอกนั่งสมาธิทุกวันมา4ปีแล้วตื่นนอนปุ๊บนั่งสมาธิเลยนั่นหมายถึงว่าเขามีวินัยแล้วเขาก็ยังมีเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่ง
1: เป็นกิจวัตร
2: นะเป็นกิจวัตรหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่เขานำไปประยุกต์ใช้นั่นแหละค่ะที่จะทำให้โอกาสต่างๆแล้วที่โอกาสต่างๆเกิดขึ้นนะคะทำให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มารับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่กันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรานั้นจะพ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารได้นั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะกับการที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏและยังจะเป็นทางลัดไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะคะในช่วงเวลานี้เราจะมาปรับใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะอาบน้ำล้างตัวก็ให้ล้างใจไปด้วยล้างหน้าแปรงฟันให้ใจใสๆนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระหรือทำใจว่างๆทำไปพร้อมๆกันอย่างสบายๆหรือล้างจานก็ล้างใจไปด้วยจานสะอาดใจก็บริสุทธิ์ทำอย่างนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกวาดบ้านถูบ้านหรือล้างจานกันไปเปล่าๆต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญความบริสุทธิ์และความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายกับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติทำแล้วใจของเราจะคลอเคลียนัวเนียอยู่ภายในเราจะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายคุ้นกับการวางใจว่างๆเบาๆกับการนึกถึงองค์พระหรือดวงอย่างสบายๆให้ไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2545จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า61คุณผู้ชมคะจากการเข้าถึงดวงปฐมมรรคอันเป็นเบื้องต้นจนถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นพุทธรัตนะในตัวนั้นจะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ให้กับชีวิตจะเป็นทางแห่งความสำเร็จและความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตและช่วงนี้ถึงเวลาสว่างแล้วนะคะเวลาที่ผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันเชื่อมใจกับผู้รู้ที่อยู่กลางกายฐานที่7และเชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญครอบคลุมไปทั่วโลกกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายไซวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะหมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันในเช้านี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง

0: วันตังสรณังคโต
1: ภะคะวันตังสรณังคโต
0: อิมินาสการะนา
1: อิมินาสการะนา
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: นิ
1: ยมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง

0: ยะติงสังวรายามะ
1: อายะติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดเด็ก

0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่ง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฆานทวารชิวหาทวาร
0: ฆานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
1: อโอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณไม่ได้
0: จะนับจะประมาณไม่ได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฆานทวารชิวหาทวาร
0: ฆานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฆานทวารชิวหาทวาร
0: ฆานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบาร

0: มีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเบคาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบคาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทคล้ายๆเราเปิดเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้รู้สึกสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัว

สุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลกันนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาในทุกๆบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาบุญชวนคนทำความดีบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรเป็นต้นหรือช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ภัยต่างๆนึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นว่าเราได้มาเกิดในชาตินี้เนี่ยไม่สูญเปล่าได้เกิดมาสร้างบารมีได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำให้เราได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเรามีบุญญาลาภอันสูงส่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเราก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ทุกวันเวลาที่ผ่านมาสั่งสมบุญบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำด้วยให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะด้วยจิตใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานให้ใจใสๆให้บุญบารมีทั้งหมดนี้เนี่ยมาประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้แล้วเราก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเอาใจของเรานะจ๊ะที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆแวบไปแวบมาน่ะมารวมหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดทีเดียวที่นอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่การดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตจะแห้งเหือดหายไปช่างมันปล่อยชีวิตและใจก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วท่านก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเข้าถึงทางสายกลางภายในเป็นแนวดิ่งไปสู่ภายในตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นในกลางเมื่อใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นลงไปสู่ที่กว้างโล่งคล้ายๆอวกาศแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆคล้ายๆกับเพชรที่เจริญไหลแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันทว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือใสเย็นสบายกว่าความใสใดๆในโลกเป็นดวงสว่างปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายตรงตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะแม้ชีวิตทางโลกท่านจะสมบูรณ์ด้วยโลกิยทรัพย์แต่ไม่เคยให้ความสุขเท่ากับสิ่งนี้ทำดวงนี้มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณมาพร้อมกับใจที่บริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่ติดอะไรเลยไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆใจใสใสเย็นเย็นมาพร้อมความสว่างที่แจ่มแจ้งสว่างมากมากใสมากมากสุขมากมากบริสุทธิ์มากมากและใจท่านก็นิ่งแน่นนุ่มนวลละเอียดออกนิ่งอยู่ในกลางดวงนั้นแหละก็เห็นไปตามลำดับคือธรรมดวงนั้นก็จะขยายกว้างออกไปแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลที่มาพร้อมกับความสุขบริสุทธิ์ที่มากกว่าเดิมทั้งสุขบริสุทธิ์ความสว่างชัดใสสว่างพร้อมหมดอย่างนี้ไปเรื่อยๆกระทั่งกลางดวงศีลท่านก็เข้าถึงดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติ

กลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะทุกดวงกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์แตกต่างกันไปซ้อนกันอยู่ภายในเป็นหนึ่งชุดละ6ดวงอย่างนี้นะจ๊ะในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะท่านก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดลักษณะก็คล้ายกับกายหยาบแต่ว่าอยู่ในวัยเจริญในอริยบทสมาธิที่ดูแลสดชื่นเบิกบานเป็นกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกลางกายภายนอกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดเวลาเรานอนหลับกายละเอียดเนี่ยมนุษย์ละเอียดนี่ก็ออกไปทำหน้าที่ฝันท่านก็จะเห็นกายในกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นคู่กันไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็ผ่านดวงธรรมทั้ง6นั่นติดใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจของท่านให้ละเอียดอ่อนนุ่มนวลเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทำให้เข้าถึงกายที่ปราณีตชีวิตที่ประเสริฐกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเป็นกายทิพย์ที่สวยงามมีเครื่องประดับประดาเหมือนชาวสวรรค์อย่างนั้นแหละในอริยบทเดียวกันในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดท่านก็ดูอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ในกลางกายทิพย์ก็เข้าถึงกายรูปพรหมที่สวยงามปราณีตหนักยิ่งขึ้นในกลางกายรูปพรหมท่านก็เข้าถึงกายอรูปพรหมสวยงามมากขึ้นเป็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่ในกลางกายอรูปพรหมท่านก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูคือกายองค์พระเกศดอกบัวตูมลักษณะสวยงามมากในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใดๆในโลกหน้าถักย่อนกว่า5 วานิดหน่อยในกลางกายธรรมพุทธภูท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหน้าถัก5 วาสูง5 วาในกลางกายธรรมพระโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหน้าถัก10 วาสูง10 วาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าถัก15 วาสูง15 วาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปในกลางกายธรรมพระอนาคามีท่านก็เข้าถึงกายธรรมอรหันต์หน้าถัก20 วาสูง20 วาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นกายสุดท้ายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแต่ละกายก็จะเป็นคู่กันเป็นคู่กันไปอย่างนี้แหละถ้ากายพระโสดาบันหยาบเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคถ้ากายทำพระโสดาบันละเอียดเขาเรียกว่าโสดาปัตติผลเพราะนั้นมรรคผลนิพพานก็อยู่ในกลางกายนี่แหละผ่านกลางกายของเราแต่ว่าปลานี่ขึ้นเป็นคนละมิติกันที่ใสที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ท่านเขาถึงแต่ละกายเหล่านี้ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเฉยๆอย่างสบายๆดื่มด่ำกับความสุขความบริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นถึงไหนก็เป็นถึงนั้นพระบารมีท่านเต็มเปี่ยมบารมี30ทัศน์ก็ส่งบุญให้ท่านหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะไปตามลำดับจากกายหนึ่งไปถึงอีกกายหนึ่งต่อกันไปกระทั่งถึงกายสุดท้ายกายธรรมลานตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใสบริสุทธิ์สว่างมากๆหลุดล่อนไปเลยจากกิเลสอาสวะเหมือนเงาะที่เนื้อไม่ติดเปลือกอย่างนั้นแหละมันล่อนเป็นชั้นๆไปลูกทุกคนนะมีบุญมากที่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถน้อมนำมาปฏิบัติและได้บรรลุทำโดยตัวของตัวเองได้หลุดพ้นดับทุกข์ได้ด้วยตัวของตัวเองอาศัยตัวเราเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยเราอาศัยแค่ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พิสูจน์โดยพระองค์เองแล้วตรัสรู้โดยพระองค์เองค้นพบโดยพระองค์เองจนกระทั่งดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้แล้วก็มาสอนเราสืบทอดกันต่อกันมาอย่างนี้เราแค่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านคำสั่งสอนท่านให้ทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะมีประสบการณ์ภายในเด็ดตัวของตัวเองเมื่อใจของเราได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวก็จะเข้าถึงแล้วก็เห็นไปตามลำดับดังกล่าวทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเรานี้แหละกายธรรมคือกายที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นกายตัวจริงของเราเป็นกายตัวจริงของเราที่คงที่มีที่สุขล้วนเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้ในยามที่เราระลึกถึงและเข้าถึงไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะอะไรก็ตามจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรากายธรรมนี้เรียกว่าพุทธรัตนะพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายธรรมมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างจึงไม่มีอะไรกำบังได้พระประธานก็เห็นแจ้งในสรรพสัตว์และสรรพ

ได้ด้วยธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นแจ่มแจ้งทีเดียวร่างกายท่านใสเกินความใสใดๆในโลกจึงเทียบกับรัตนะที่เราพอจะเข้าใจแต่ว่ารัตนะเหล่าใดในโลกนี้หรือบนสวรรค์หรือในพรหมอรูปพรหมในภพทั้งสามนี้ไม่อาจเทียบเท่ากับพุทธรัตนะนี้ได้ก็เป็นรัตนะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทั้งสวยทั้งงามทั้งประกอบด้วยความรอบรู้ต่างๆรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตหลุดพ้นจากความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพ้นจากความสงสัยความไม่เข้าใจในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายได้แจ่มแจ้งโดยตัวของตัวเองจึงเป็นกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่และนี่ก็เป็นกายดั้งเดิมของเรานี่แหละก่อนที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นกายที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กายดั้งเดิมเพราะว่ากายหยาบหรือกายต่างๆที่นอกเหนือจากธรรมกายนั้นเป็นกายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายแต่บังคับบัญชาให้ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราก็ไม่ได้ไม่เป็นอิสรภาพประดุจเฉลยศึกของกิเลสอาสวะของพยามารกายธรรมนี่แหละจะพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนผู้มีบุญทั้งหลายได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเข้าวัดมาเพื่อปฏิบัติธรรมแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีโดยกำหนดบริกรรมนิมิตให้เป็นที่เกาะของใจในตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตไม่เคยเจอความสุขเลยที่ก็เจอก็เจิ้งไว้จากตำแหน่งที่ตั้งลังเริ่มพยามารเขาตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นในสิ่งที่ยังอยู่ในสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่จุดสลายเช่นเดียวกันใจถูกดึงไปตรงนั้นหลุดจากตำแหน่งดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหลักยึดเพื่อนำใจกลับไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นจุดดั้งเดิมก่อนที่จะถูกพยามารระเบิดหลุดออกมาคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเหมือนเราจะเดินเซส่วนที่ไหนเนี่ยเราจับสิ่งที่มั่นคงยึดเอาไว้เป็นที่เกาะที่พาเราไปให้เราตั้งหลักได้ตั้งหลักของใจได้และอีกประการหนึ่งเหมือนเราว่ายน้ำอยู่ในกลางทะเลกำลังจะจมน้ำมีขอนไม้ลอยมาก็อาศัยเกาะเป็นที่พึ่งพยุงตัวให้

พ้นจากการจมน้ำตายและอีกประการหนึ่งคำว่าเกาะคือสิ่งที่โผล่พ้นน้ำแม้มีน้ำล้อมรอบก็พ้นน้ำน้ำในที่นี้ก็อุปมาเหมือนกระแสทานแห่งกิเลสห่วงอกคะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็นี้คือสิ่งที่พ้นน้ำที่สวนกระแสกิเลสที่กิเลสอสวะไม่อาจจะมาครอบงำได้เกาะนี้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่เดียวที่จะพ้นโอคะข้ามห่วงวัฏสงสารได้ห่วงน้ำคือกามเป็นต้นเราจะต้องยึดเกาะในตำแหน่งตรงนี้ให้ได้แต่นั้นให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสกลมรอบตัวโตขนาดไหนก็ได้หรือจะเป็นองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยก็ได้แต่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่งเดิมหรือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกเบาๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นเย็นใจใสๆใจเย็นเย็นพร้อมกับประคับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างสบายสบายให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะอย่างสบายสบายเบิกบานและกระจ่างชื่นขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสมแต่อัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรและกัลยาณมิตรประภัยจิตวัฒนากรหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการัง

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
1: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
0: ทะเวอสีติ
1: ทะเวอสีติ
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตตะสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตตะสัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนูปกระนานิ
1: โสตะทัสนูปกระนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตะสันติสุขะ
1: อัตตะสันติสุขะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตะทัสนูปกระนานิ
1: โสตะทัสนูปกระนานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน์

0: พื่อประโยชน
1: ์แก่การให้มหาชน
0: แก่การให้มหาชน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: อุปกรณ์สื่อโสทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสทัศน์
1: อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลาย

0: พันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

วดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้ง

สัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมแล้วเราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรม

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเธอ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้ใจเป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่นุ่งบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้เตลิดแต่ถ้าเตลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี่
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: อ๋อเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วแต่สุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขา
0: เจ้าค่ะ
2: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกร
0: ค่ะ
2: เป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
0: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
0: ค่ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะโยมแม่ก่อนนั้นก็โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมาในภูมิหลังพี่ก็เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัด

0: หวัด
1: ใช่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อย
0: ๆอ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
1: แล้วก็เห็นเลยอยู่ตลอด
0: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
1: อยู่ใกล้บ้าน
0: มีทั้ง
1: วัดประจำหมู่บ้านก็เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยทุกวัดครับมีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
0: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
1: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัดหมู่บ้าน ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
0: ค่
1: ะแต่เห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
0: ม
1: ีการฉันเพลแบบนี
0: ้
1: มีการบวชแบบนี้แล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์มีการวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก็เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
2: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
1: ใช่ใช
2: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
1: ใช่
2: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
1: พอหลังจากป.4โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั่นก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่อ
0: ่ะ
1: เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไม
0: ่สายไหมก็แถวลำลูกกา
1: แถวลำลูกกา
2: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดปทุมธรรมกาย
1: ใกล้แล้ว
2: ใกล้ลงใกล้แล้ว
1: ไม่เกิน40นาทีก็จะถึงแล้ว
0: ก็มาเรียนปทุมที่นี่ต่อ
1: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
1: เก่งมากเลยหนู
0: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงจ้ะค
1: ่ะหลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
0: ค่ะ
1: ก็ดำรงชีพไปวัน
0: ๆ
1: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
0: ๆ
1: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
2: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
1: ใช่ๆ
2: เขาแข่งขันกัน
1: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได
0: ้
1: ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
2: นิดนึงนะ
1: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
0: อ
1: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
2: อ
1: ันคือตั้งแต่เด็กแม้เราไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6จนกระทั่งจบป.6แต่ก่อนนั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระฤดูร้อน
0: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
1: โยมแม
0: ่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
1: รู้แล้วรู้จักแล้ว
0: ค่ะ
1: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
0: ค่ะ
1: 53 54
2: ช่วง
1: ก่อนจะ
2: กรีดน้ำท่วม
1: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชพระฤดูร้อน
0: ที่ไหนเจ้าคะ
1: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
2: อ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
1: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้อันนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
0: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
1: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
2: เริ่มรับ
1: เริ่มมาสามเณร
0: ค่ะ
1: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่
0: อ
1: นเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
2: อันนี้โยมแม่วางแผนไว้
1: แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4แม่ก็เริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
0: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป.6ยังไงต่อเจ้าคะ
1: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป.5
0: ชอบตรงไหน
1: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพลง
2: เด็ก
0: แต่เราได้กินข้าวแค่2 วัน
2: แล้วเจ้าคะ
1: ท่านเด็กคือพัฒนาหารเพลงเยอะมาก
0: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
1: เพื่อนก็เยอะอยู่ก็ไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันข้าวตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได้กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมากไม่ฉันข้าวเย็นไม่เล่นเยอ
0: ะ
1: แต่ประมาณนี้ก็โอเคก็กฎระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอ ังพอทําได้
2: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
1: ใช่ๆๆไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไร

0: าจจะ
1: เป็น
0: แ
1: ค่บ
0: ท
1: ฝึกใช่ทำว่าเช้าทำว่าเย็นตื่นเช้าๆหน่อยก็โอเคก็ทำได
2: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี
1: ่เริ่มมี
2: เริ่ม
1: ม
2: ี
1: ตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
2: เจ้าค่ะ
1: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างน
2: ี
1: ้หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
2: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
1: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
2: ค่ะ
1: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
0: เหมือนแต่ว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
2: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
1: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
2: ค่ะมีกิจกรรม
0: มีกิจกรรม
1: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วพอจบป.6 ตามแผนที่โยมแม่วางไว
2: ้ค่ะ
0: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าค่ะ
1: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แหละ
2: ค่ะ
1: อย่างการเดินทุดงปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค์นี่จะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่
2: จะโปรยดอกไม้เหรอเจ้าคะ
1: เอาดอกกุหลาบ
0: เจ้าค่ะใช่ๆ
2: บรรยากาศของเด็กๆ
0: เวลาไปโปรย
2: ดอกไม้อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะ
0: เพราะมันก็ร้อนนะคะ
1: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
2: ็
1: รู้สึกเกิดศรัทธาม
2: องท่านเป็นไอดอลมั้ยคะว่าสักวันนึงเราจะได
0: ้มาอยากมีชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่นเดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยยาก
2: โยมแม่ก็พาไปซึมซับ
1: ใช่ใช่ใช่แบบนี้เรื่อย
0: ๆ
1: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งแต่ตักบาตรด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยังพี
0: ่แต่ละจังหวัด
1: แต่ละจังหวัดแต่ละที
0: ่พาไป
1: ก็หลายที่อยู่หลายที่แล้วในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งนึง
2: เ
1: คยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
0: โอ้สาธุ
1: คือตอนเด็ก
0: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
2: ที่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
1: ่
2: ะที
1: ่
2: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสำคัญมากๆเลย
0: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
1: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอกก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้ แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5เราก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
0: ้
1: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
2: ้ค่ะ
1: ท่องปากเปล่าจำให้ได
2: ้
1: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
2: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
1: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
2: อ
1: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
2: ้นี่จากที่ทุกอย่าง
0: ไม่เคยจำ
1: ไม่เคย
0: ผัง
1: ไงไม่เคยอยากจะ
0: ไม่เคยสู
2: เรียนหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
0: ใช่ค่ะ
2: นะ
0: พอท่องคำขันนาใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
1: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนามาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
2: ห
1: ลวงพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
2: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและ
0: ท่อง
2: จำให้ได้ด้วยนะคะ
1: เข้มศักยภาพเต็มที่เลย
2: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
0: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
1: จะบวชพักดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็จะแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังหลวงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
2: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
1: บวชแน่ๆ
0: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์หน้าเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
1: ก็

0: ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดความปรารถนาของ
1: เราอยากจะทำ
0: ฝน2เดือนใช่ไหมคะ 2-3 เดือนพระอาจารย์ก็ทำได
1: ้ค่ะ
0: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
1: เข้มข้นขนาดไหน
0: แตกต่างจากที่อื่น
1: จากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
2: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนอแก้วเรียนธรรมรุ่น2
1: ค่ะ
2: นั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดุบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนอแก้วเรียนธรรมก็ต้องเหมือนกันคือเข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนทั้งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
1: ้ค่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
1: นี่เจ้าคะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆโอ้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าคะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าคะ
2: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
1: ่
2: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนี้ใส่ว่าไม่ขัด
1: ว่าไงว่าตาม
0: ว่าไงว่าการ
2: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการฉะนั้นเราก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
1: ้เจ้าค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะม
2: ัน
1: เปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
2: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชพระฤดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
1: ่
2: อก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
1: ์
2: เรียนนักธรรมก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
1: ่
2: ก็ต้องไปเรียนใหม
1: ่ค่ะ
2: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
0: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ย มีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
2: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาต้องมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
1: พื้นฐาน
2: สามัญก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
1: ็พิจารณา
2: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่เผอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
1: ่
2: เพรา
1: ะ
2: นั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ไปขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
1: ะ
2: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
1: ม
2: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
0: ค่ะเจ้าค่ะ
2: ได้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
2: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกระบวนการ
2: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
1: ี่
2: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอดฟัง
1: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจารย์
2: ให้โอกาสมาได
1: ้และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าคะนับจากวันนั้น
0: นับจากวันนั้น
1: นับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
2: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อย
1: ๆ
2: คำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรกเรียนไปก็ก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้งใจเลยยังไม่ได้
0: พื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
2: ใช่ใช่พี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเลย
1: ค่ะ
2: ซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริงๆปีแรกก็มีโอกาสได
1: ้ซ้อมใหญ
2: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
1: ค่ะ
2: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
1: ได้รับพลังใจ
0: ต้องได้กำลังใจ

0: ใช่
1: ใช่ใช่
2: พลังใจมีเหลือล้นนะจ๊ะ
1: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปดีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนารูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ่อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดฉะนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนเราก็ต้องศึกษาเองด้วย
2: ต้องมากกว่าคนอื่นนี่นะเจ้าค่ะ
1: พยายาม
2: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ท่านการเรียนบาลีพระอาจารย์ท่านคอยพงศ์พงศ์อยู่ตลอดเวลาอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เน
2: ร
1: ที่ท่าน
2: สำเร็จ
1: ใช่
2: ประโย
1: คอย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
2: ค่ะ
1: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร
2: ่
1: แต่ของพี่เน
0: ร
1: เราพูดคุยได
0: ้ใกล้ๆกัน
1: เริ่มใกล้ๆกัน
0: คุย
1: ก
0: ันได้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อย
2: ๆ
1: เราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
0: แต่คนจะพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
2: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวด
1: ใช่
2: จนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
1: จนครั้งที่สองจนสอบได
0: ้โอ้สาธุ
2: และจะนำมา
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
1: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อน
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราทำจริง
2: ๆ
1: ถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงหลวงพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยค9นะ
2: ค่ะ
1: เอาว่าปีต่อปีก่อน
2: ค่ะ
1: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อย
2: ๆค่ะ
1: ประโยค9เวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยค9มั้ยก็ยกมือไปอย่างนั้น
0: ตั้งผังไป
1: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
2: ้
1: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก
0: ็พยายามเต็มที่
1: ใช่แต่พอ1ผ่าน1 2ก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: กว่าประโยคก่อนหน้านั้น3ก็ตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: ผ่าน3อีก
2: โอ้สุดยอด
0: แต่ละปีเลยเหรอ
1: แต่ละปี
0: นะคะ
1: แล้วก็4ก็ผ่านอีก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 5ก็ผ่านอีก
2: อ
1: ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
2: ค่ะ
1: ทีนี
0: ้เข้าประโยคสูง
1: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
2: ค่ะ
1: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
2: ค่ะ
1: ยังมีโอกาสทันนักหลวงอีก
2: ค่ะ
1: แล้วก็
0: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
1: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นประโยค1 2เรียนด้วยกันมา40ประโยค3เรียนด้วยกันมา20 4ก็10กว่า5ก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้ว
2: โอ้
1: พอไป7ก็เหลือแค่2รูป
2: ค่ะ
1: 8ก็เหลือ2รูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
2: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
1: ประโยคที่9
2: ค่ะ
1: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วตกไปปีนึง
2: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
1: เป็นเรื่องปกติ
2: ใช่
1: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
2: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ประโยคเก้าก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
2: ๆ
1: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
2: เหมือนเรารู้แนวแล้ว
1: ใช
2: ่เจ้าคะ
1: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
2: ค่ะ
1: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอด
2: อ
1: ย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีก
0: ต
1: ้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
2: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
1: เกิดความชงนงง
2: ค่ะชงนงงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
1: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
2: ค่ะ
1: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก
0: ็ปล่อยใจแล้ว
1: ปล่อยใจแล้ว
0: รับบุญสอบได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
1: หลวงพี่ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
2: ค่ะ
1: เพื่อนก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองแต่เพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้ว

0: กติ
1: ค่ะ
0: เพื่อนเพื่อนก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองเพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ปังเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
2: ๆ
0: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริง
2: ๆ
0: เราทำได้จริงๆแ
2: หละเราทำได้รู้ตัวว่า
0: เรารู้ตัวว่าทำได้
1: ค
0: ่ะแต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
2: ันต้องถูกใจกรรมการด้วย
0: มันต้องอยู่ที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
2: แสดงว่าทำได้ด้วย
0: ทำเต็มที่
2: แล้วก็ถ
0: ู
2: กใจด้วย
1: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
0: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วเราดูเราใช้หลักของพ่อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่นๆ3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขอไป5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบเข้าไป5ดูไปก่อน
1: ค่ะ
0: 3คือดูทบทวน
1: ค่ะ
0: 2คือดูเล่น
1: ๆ
0: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
1: ค่ะ
2: อ๋อนี่
0: บาลีดูให้ได้10รอบ
1: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
0: ใช่ใช
1: ่นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: หลวงพ่อท่าน
1: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
0: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
2: ค่ะ
0: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหนือครึ่งคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่าม
2: ัน
0: ก็อาจจะเป็นไปได้
2: มันมีทางสำเร็จ
0: มันมีทางสำเร็จ
2: ขึ้น
0: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้สิบรอบขนาดนั้น
2: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละมันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะคะ
1: ใช่ท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่และโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยค9สำเร็จแล้ว
0: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
1: ่ค่ะ
0: ฟังอยู
1: ่
0: ลุ้นแ
1: ทนหลวงพี่
2: คือลุ้นแทนหลวงพี่แต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
0: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
1: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
2: มาถึงฝัน
1: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
2: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
1: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
2: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเรียนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกๆคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งนะคะ

0: กับเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าคะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
1: ค่ะ
0: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าคะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
1: ับ
0: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าคะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชอุทิศชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชอุทิศชีวิตก็ต้องได้ประโยชน์ประโยชน์ประเรียนทำสามประโยชน์ขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชอุทิศชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชอุทิศชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบน
0: หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี่แต่ว่าเราอ่ะต้องมีใจที่จะบวชจริงๆ
1: ค่ะพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
1: ค่ะ
2: คือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็เห็นเป็นมาจากอย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที
1: ่
2: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
0: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เปลี่ยนทำประโยคไหนเจ้าคะ
2: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
1: ค
2: ือมันค่อยๆซึ
0: ม
2: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
1: คุณครูแม่ยาย
2: คุณครูแม่ยายหลวงพ่อแล้วหลวงปู
1: ่
2: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
0: คิดแบบนี้มาตลอด
2: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
1: ค่ะ
2: โยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10 ปีของการเป็นเนน
1: ค่ะ
2: หลวงพ่อ

0: ขนาดไหนแต่
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชโยมแม่ก็มานั่งข้าง
1: อื
0: ๆเป
1: จ
0: ็
1: ้
0: น
1: ะค
0: โย
1: ่ะ
0: มที่มีโอกาสได้เข้าบริเวณอุโบสถด้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ย
1: มค่ะ
0: โยมแม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลยแส
1: เป็
0: ด
1: น
0: งว่
1: บ
0: า
1: ุญให
0: ต
1: ญ
0: ้อ
1: ่
0: งปลื
1: ท
0: ้
1: ี่
0: ม
1: สุด
0: มากๆใช่
1: ท
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: ได้ทำให้กับโยมแม่
0: ใช
1: ด
0: ่
1: ้วยน
0: ใช
1: ะค
0: ่
1: ะผู
0: ใ
1: ้
0: ช่
1: มี
0: โ
1: พ
0: ย
1: ระ
0: มแ
1: ค
0: ม
1: ุ
0: ่
1: ณของพระอาจารย์ค่ะ
0: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนาน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10 ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี้
1: อืม
0: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้ว
1: อื
0: คือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนเนี้ยทั้งเพศสมณะ
1: ค่ะ
0: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
2: ที่ประกาศไป
0: ที่
2: แล
0: ระ
2: ้ว
0: ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ทั้งต่อหน้าหลวงพ่ออาจารย์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลาย
2: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสามเณรที่มีศีล10 ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้
0: ก็
2: าง
0: มี
2: เจ
0: ค
2: ้
0: ว
2: า
0: าม
2: คะ
0: ยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์ค่อยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้วทุก
2: เป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: เสก
2: ข
0: ีย วัตร
2: น้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะ
0: อย่า
2: ไ
0: ง
2: ด
0: เช
2: ้
0: ่นเสกียวัตรการฉันจริงๆก็ตอนฝึกตัวตอนสามเณรทำไมต้องทำด้วย
2: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสามเณรเขา
2: ทุกอากัปกิริยา
0: ทุกอากัปกิริยา
2: เจ้าค่ะ
0: อ๋อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัตรทั้งหมดเลย
2: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวม
2: สำรวม
0: อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
2: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุใช่ฉ
2: ะ
0: นั้นแล้วไม่ได้ยากมาก
2: ค่ะ
0: แต่ว่ามีบางข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติ
2: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทําตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่
1: ค
0: ือเตรียมถูกเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
2: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าสามเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วว่าเจ้าคะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนธรรม9 ประโยคนั้นเราเรียนประโยค8อยู่
2: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะ
2: คือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3 ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้ายก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
1: ่
0: ๆก็ผ่านเลย
1: ก
0: ็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที่คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
1: ซ้อมมาตั้ง2 รอบ
0: ซ้อมมาตั้ง2 รอบ
1: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: น
1: ะคะจนจบปริญญาธรรม9 ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก
1: ็ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจแล้วระดับนึง
1: ค่ะ
0: รู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ประโยค9จริง
2: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทางด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงก็คือวันที่ไปรับพัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคาร100 ปีมีรถนำขบวนไป
1: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเรามันก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญอย่างเดียว
2: ไม่ได้มาด้วยง่ายๆ
1: แล้วก็เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
1: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับ พื่อนหลวงพี่อยู่เลย

0: ไปที่ผ่านปีด้วยกันว่าเออเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยคเก้าน
1: ี่
0: เพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรติรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
1: รัชกาลที่10
0: รัชกาลที่10
1: ค่ะ
0: ก็นี่ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยคเก้าแล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
1: ตื่นเต้นไหมเจ้าคะ
0: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ควรจะมีเราสักครั้งถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่2ครั้งประโยค6กับประโยค9
1: ค่ะอ
0: ย่างของหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
2: ค่ะเราผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่า9คือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
2: ค่ะก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยนยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
0: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
1: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของโยแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์เห็นบอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ
0: หลังจากที่สอบเสร็จประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: พระอาจารย์ก็โทรมาเลยว่า ที่รับปากไว้ปีที่แล้ว
2: ค่ะอ๋อมีการพูดคุยกันไว้ก่อน
0: ใช่ท่านคงรู้ว่าแล้วเราจะผ่านเพราะว่านั่นก็โอเคท่านรับปากว่าท่านไว้แล้วว่าจะมาสอนเราก็รับปากสอนเลย
1: ค่ะ
0: ยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลย
1: ค่ะ
0: ความรู้ยังแน่นอยู่เลย
1: ค่ะ
0: ก็มาสอนประโยค4
1: ประโยค4
2: ทำไมถึงเป็นประโยค4เจ้าค่ะอาจารย
0: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไป
1: ค่ะ
0: ประโยคบาลีคือประโยค1 2 3คือการปูพื้นประโยค4นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน่น
1: ค่ะ
0: บาลีนี่มีเหมือน2ฐานฐานแรกคือประโยค1 2
1: ค่ะ
0: ถ้าแน่นก็ประโยค3ก็ง่าย
1: ค่ะ
0: ประโยค4เป็นฐานให้กับ5 6 7 8 9
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากๆเพราะเราก็เคยพลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมาก
1: ค่ะ
0: แต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยค4เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
2: เหมือนเรียนเล่นๆ
1: เหมือนคิดว่าชิวๆ
0: เหม
1: ือ
0: นเล่นๆเหมือนจะชิว
1: ใช่ไหมคะ
0: หรือว่ามีคำหนึ่งก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยคสีขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางลูกอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก
2: ็อาจจะ
0: เลิกไปเลย
2: ไม่ทัน
0: อาจจะเลิกไปเลย
2: ก็ค่ะ
0: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
1: ้และวางอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
0: ใช่
1: ใช่
2: เรามีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
1: ่
0: ไม่เข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มในหนังสือ
1: แ
0: ค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม่หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
2: มีติวให้ด้วย
0: ติวแยกอีก
2: หลังห้องให้ด้วย
0: หลังห้องอีก
1: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
0: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
1: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีนะเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนนแล้วก็

0: ตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
1: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
0: ค่ะ
1: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
0: ้
1: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
0: ่
1: อต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3รอบ10รอบต
0: ้
1: องห้ามเบื่อเพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7 วันลืมแล้วเป
0: ็
1: นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
0: ค่ะ
1: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาอยู่9หันซ้ายหันขวาเจอหมดย
0: ิ่
1: งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมตอนนี้เป็นมหาเยอะเลยที
0: ่
1: เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
0: ้
1: และตรงกับจริตเราบางรูปท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะยังไม่ได
0: ้
1: ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได้
0: จริตต้องเข้ากัน
1: เหมือนหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
0: ้
1: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
1: ใช่ใช่ใช
2: ่หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต่อ
1: ใช่หาครูดีให้พบหาคร
0: ู
1: ดีสำหรับเราด
0: ี
1: สำหรับเราก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าดีครบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัด
0: ค่ะ
1: ครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปเนี่ย
0: นอกจากวัดพระธรรมกาย
2: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
1: ก็ทั่วสังฆมณฑล

0: การสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพระยาวัดสุทัศน
1: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยกันไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันมันกลางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลย

0: บางปีก็5รูปเม
1: ื
0: ่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูปฮ
1: ือ
0: ฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญ
2: คึกคักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้เรามี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังฟาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
0: ช่วยกันน
1: ี่
0: เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีว่าพระธรรมกายนะคะที่เรา
2: โดย
1: ตั้งใจ
2: ธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที่
1: ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยก
0: ับ
1: การเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
2: ใช่ค่ะพระจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพี่หลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมากแล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีโอ้น่าจะมากมากเลยต
1: ่
0: อจากการปฏิบัติธรรมเรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงฉะนั้นแล้วท่านจึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุ้ยตาประโยคเก้าท
2: ั่
0: วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นก็หลวงพี่ไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปีหลวงพี่ก็หลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยเพราะน
1: ั้
0: นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าคะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดี แล้วมันกลับมาดีได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนนมีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
1: ค่ะ
0: จะทำให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหม
1: ือ
0: นตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพี่รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นม
1: ัน
0: รับอะไรได้เยอะขึ้นมันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
0: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายใน
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกอย่างนี
1: ้
0: ลืมตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรม
1: ค่ะ
0: ล
1: ื
0: มตาก็ให้ดูพระบารี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
0: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิต

0: ตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุสูสังลัพเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการพวกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้ดังนั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ได้ต้องไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้เจริญ
1: สา
2: ธุ
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้วันนี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยปเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดิชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

072ลองทำสูตรสำเร็จเลขดีเด็ดเคล็ดกาถาพาสุขใสเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนำโชคชัยออกพรรษารับบุญใหญ่ยิ่งการทานคืองานบุญทอดกฐินปิ่นกุศลสาธุชนคนรักตนรักศาสถานต้องสร้างบุญบารมีมั่นอนันการแนวปณิธานดุสิตบุรีที่สุดธรรมจากหนังสือสารธรรมกวี4นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาเจอกับรายการสู้ต่อไปกับผมวนาชันวินิตนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับเราก็ยังอยู่ในเทศกาลนะครับเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งกันนะครับและแน่นอนทานบารมีของเราก็ยังทำกันอย่างต่อเนื่องการสวดมนต์บทธรรมจักรของเราก็ยังต่อเนื่องทุกวันนะครับเป้าของเราจะไปให้ถึงหมื่นล้านตอนนี้มาถึง 8,739 ล้าน 109,109 จบนะครับซึ่งเราจะฉลองชัยในวันแรงอีกวันหนึ่งครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายปีนี้ก็จะครบ109ปีนะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับก็เราจะมีการปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายก็จะมีการทอดปลาป่าสมทบกฐินธรรมกายและก็กฐิน 30,000 วัดครั้งที่2นะครับนี่วันนั้นนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มีฉลองชัยธรรมจักรนะครับก็อย่าลืมก็ทำหน้าที่ของเราแล้วก็สวดธรรมจักรก็อย่าลืมส่งยอดด้วยนะครับนี่บุญที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมๆกับการทำหน้าที่ชวนผู้มีบุญนะครับทอดกฐินกันเพราะว่าเป็นบุญใหญ่เป็นกาลทานนะครับซึ่งวันธรรมชัยที่ผ่านมาก็เชื่อว่าหลายท่านก็ยังปลื้มนะครับลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มไปดังชาตินะครับเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเบิกบานกันทั้งวันตักบาตรปฏิบัติธรรมต่อป่าสมทบกฐินนะครับครั้งที่1และช่วงเย็นก็จุดประทีปแล้วก็ฉลองชัยชิดตั้งเมกันนะครับก็วันที่ดีที่สุดวันที่แรงที่สุดถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวัดพระธรรมกายและก็ไม่มีพวกเรามารวมตัวกันสร้างบารมีอย่างนี้นะครับดังนั้นก่อนจะพูดถึงเรื่องราวอะไรต่อๆไปนะครับก็เรามาทบทวนบุญปลื้มวันธรรมชัยกันก่อนนะครับ

0: I love you.
1: สาธุก็วันนั้นก็เป็นวันที่เราก็ทำผังในการตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับคือผังให้การสร้างบารมีของเราก็หนาแน่นหนาแน่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็จะเติมด้วยบุญของเราเนี่ยครับครั้งต่อไปก็จำไว้แม่นๆนะครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย26กันยายนนะครับแล้วก็เวลาก็ประมาณเกือบเดือนนะครับก็จะถึงวันนั้นนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปวันนี้รายการสู้ต่อไปนะครับก็จะมาคุยเรื่องราวของการสร้างบารมีวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเลยทีเดียวนะครับก็อาชีพของท่านก็เป็นคุณหมอเนาะนะครับท่านแรกก็เป็นนายแพทย์สุนทรวิวัฒน์พงษ์กิจแล้วก็แพทย์หญิงกมลนัทวิวัฒน์พงษ์กิจแล้วก็ลูกสาวเนาะเด็กหญิงปุญญพัฒน์วิวัฒน์พงษ์กิจหรือน้องกฐินนะครับก็มีคลินิกเวชกรรมใสๆแล้วก็คลินิกนายแพทย์ชุนทอดนะครับสวัสดีครับเชิญทั้ง3ท่านทักทายเลยครับ
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะโดยเฉพาะบาลีโอ้โหถือพัดทั้ง3คนเลยเดี๋ยวมีเรื่องนั้นจะคุยกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะมาถึงวันนี้นี่จริงๆแล้วคนที่มาคนแรกนี่คือคุณหมอสุทรคุณหมอบอลเนาะ
3: คร
1: ับบอลมันมาตอนทางก้าวหน้าเลยปีไหนครับตอนนั้นจำได้ไหม
3: ประมาณปี38ครับตอนนั้นก็คือมาสอบทางก้าวหน้าก็ผ่านระดับจังหวัดมาก็ได้เข้าอบรมที่ระดับมาที่วัดปฐมกายคร
1: ับ
3: ก็มาครั้งแรกก็มาตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับยังเรียนมัธยมต้นอย
1: ู่ครับแล้วก็การนั้นก็คือสอบเด็กก็คือ
3: ก็หายไปเลยครับเพราะเราก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเข้าใจมากครับก็รู้แค่ว่าเรามาสอบมาทำกิจกรรมกับของวัดเท่านั้นเองครับ
1: ครับผมจนมาเจอคู่บุญ
3: ครับ
1: คู่บุญก็ต้องบอกว่าก็แสวงหาการสั่งสมบุญในช่วงแรกๆคิดยังไงครับคุณหมอจอยเนาะนะครับ
4: ตอนนั้น
1: เราต
4: ้
1: องสั่งสมบุญ
4: ครับตั้งใจจะหาธุรกิจสักอย่างหนึ่งว่าเราจะทำธุรกิจอะไรเพิ่มค่ะนอกจากเปิดคลินิกก็เลยไปร้านหนังสือทางแผนกพวกบริหารธุรกิจก็ไปเจอหนังสือว่าความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้าก็จะสอนเรื่องทานศีลภาวนาว่าถ้าเกิดว่าขยันอย่างเดียวก็เจ๊งได้ถ้าไม่รู้จักการทำบุญ
1: เนาะได้ความรู้นี้มา
4: ทีนี้ก็เลยอ่านดูศึกษาดูแล้วก็ฝึกทำทานรักษาศีลอุโบสถแล้วก็หาที่ถวายสังฆทาน
1: ครับ
4: ก็วัดพระธรรมกายเนี่ยค่ะใกล้บ้าน
1: ใกล้บ้านแต่ว่าจริงๆก็ฝึกแล้วก็ไปเรื่อยๆก่อนเนาะไปทำที่นู่นที่นี
4: ่
1: ก็พยายามทำมา
3: คร
1: ับ ตอนนั้นน้องกฐินยังไม่มาเนาะ
4: ยังค่ะ
1: ยังไม่มาครับผมแล้วก็แล้วคุณหมอบอลก็ไปด้วยไหมครับตอนนั้น
3: ก็ไปด้วยกันครับตอนนั้นก็คือเราก็พยายามอยากจะง่ายๆคืออยากจะมีเงินอยากจะรวยอย่างคนอื่นเขา
1: ครับ
3: เราก็พยายามเอ๊ะเขาบอกว่าทำทานแล้วรวยนะเราก็พยายามไปทำทานวัดต่างๆครับ วัดนู้นมั่งวัดนี้มั่งก็เราก็ไปเจอหลายวัดครับก
1: ็
3: มีทั้งวัดที่เราประทับใจวัดที่เราอาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร
1: ่
3: สุดท้ายแล้วก็ได้วัดที่ประทับใจสุดๆครับแล้วอยู่ใกล้บ้านเราด้วยครับก็คือที่นี่นี่เองครับ
1: วัดพระธรรมกายแล้วมาได้ไงครับเพราะเดิมก็ไม่ได้มาเนาะแล้วมาได้ไงครับ
3: ก็ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าที่นี่มีอะไรก็รู้แค่ว่าเป็นวัดนะครับ เสร็จแล้วก็เราหาที่จะทำถวายสังฆทานก็เลยมีคนคุณป้าที่บ้านครับเขาก็มาคุยกับคุณหมอจอยก่อนเน
1: า
3: ะ
1: มาที่

0: ขับมาที่คลินิก
1: ครับครับเป็นลูกค้าพูดง่าย
0: ๆใช่ครับ
1: ครับผมคุณหมอจอย
0: ครับ
1: คุยยังไงครับคุณหมอครับ
2: คุณป้าก็จะมาประจำลักษณะของคุณป้าคือเอาบุญมาฝากคุณหมอแล้วเขาก็จะพูดของเขาต่อไปเรื่อยแล้วก็แบบสนใจอยากจะรู้ว่าทำบุญที่ไหนดีเขาก็จะไม่ได้เล่าต่อ
1: ครับ
2: ต้องคอยถามว่าป้าไปที่ไหนมีเช้ามีเพลนกี่โมงแบบนี้ค่ะ
1: คือป้าเขาจะเล่าเลยว่าไปที่นี่ทับที่นี่ว่ามาหอฉันนะพูดง่าย
0: ๆครับ
1: แล้วไงครับทีนี
2: ้แล้วเราก็มาที่หอฉัน
1: มา
2: ช
1: ่
2: วงเพลนค่ะขับรถมาเองป
1: ้
2: าบอกว่ามาถึงวัดก็ถามรปภ.เอาว่าไปทางไหน
1: คุณป้าก็ดีเนาะบอกแค่นี้เองนะครับเป็นไงพอมาถึงวันแรกที่หอฉัน
2: ก็ชอบใจคือมาถึงปุ๊บเนี่ยที่นี่ก็จะมีช่อดอกไม้สวยมากตอนนั้นนะคะสวยมากเลยแล้วก็จะมีมุมหนังสือบูธขายหนังสือซีดีค่ะก็จะมีความรู้มากมายที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอย่างปกติก็จะรู้จักวัดพระธรรมกายละจากการที่เราฟังวิทยุค
1: ่
2: ะก็จะช่วงเช้าเนี่ยขับรถไปทำงานก็จะมีหลวงพ่อตอบปัญหามีทานชาดกมีกฎแห่งกรรมให้ได้ฟังแล้วเราก็ซื้อหนังสือทุกอย่างที่เขามีขายซีดีอะไรก็ซื้อไปหมดเลย
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็พอถวายพระตาหารที่หอฉันเราก็บรรยากาศดีมากพระเยอะแล้วพอท่านให้พรเนี่ยก็จะปลื้มกลับบ้านมันเป็นระยะเวลาที่กำลังเหมาะสมแบบว่าชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแบบนี้ค่ะ
1: คือมันไม่นานมากแต่ว่าเราก็ปลื้มบุกบรรยากาศพระก็เยอะให้พรพร้อมกัน
2: ใช่มันถวายถังสังฆทานเฉยๆเนี่ยมันยังรู้สึกว่าเอ้าเสร็จแล้วเหรออ
1: ๋อคือไปถึงตัวไปก็ถวายเสร็จก็ปรับอันนี้อาราธนาศีลสวดมนต์ถวายรับพรครบทุกขั้นตอนเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เลยว่าที่นี่มันครบถ้วนดี
2: ค่ะ
1: ครับคือก็ทำธุรกิจไปด้วยกันธุรกิจนี้คือร
0: ัก
1: ษาอะไรครับทีมงานขึ้นภาพนิดนึงครับ
0: ครับก็เป็นคลินิกครับก็เรารักษาโรคทั่วไปครับก
1: ็
0: เปิดมาตั้งแต่ปี50
1: ครับ
0: ก็รักษาโรคมีได้ทุกอย่างครับแล้วก็มีอัลตราซาวด้วยมีตรวจร่างกายตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: รักษ
0: าโรคทั่วไปคร
1: ับ เนาะนะครับก็มาอันนี้คือช่วงหลังนั้นนะธุรกิจนี้ที่มาอยู่ใกล้ๆเนาะแต่ว่าช่วงนั้นก็ทำและช่วงนั้นอยู่ที่ไหนครับธุรกิจก็อยู่ตรงนี้เหรอ
0: ช่วงนั้นผมก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือทำคลินิกรับจ้างทำคลินิกเอกชนนะครับก็จะไปทำที่มีนบุรีที่สะพานควายอะไรพวกนี้ครับแล้วก็วันนึงก็จะได้หยุดสักอาทิตย์ละวันที่ละวันแล้วก็วางแผนกันว่าวันที่เราหยุดเนี่ยเราจะมาถวายสังฆทานกันนะแล้วก็จะเข้ามาหอฉันกันทุกวันที่อยู่
1: วางแผนไปอย่างนั้นจนแล้วก็ยังมีเหตุอีกก็มาที่วัดด้วยไปที่จนมีน้องกฐินน
0: ้
1: องกฐินสำคัญที่ทำให้มาที่วัดธรรมกายประจำ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนยังไปยุทธแล้วยังไงพอไปแล้วเขาไม่รับเด็กหรือยังไงครับคุณหมอจอยครับ
2: อ๋อก็คือหมอบอลเนี่ยเขาก็จะคอยดูเรื่องแบบว่าอินเทอร์เน็ต Google เนี่ยเขาชอบดูแล้วเขาก็บอกว่าคนที่แต่งหนังสือเนี่ยเขามีทำบุญแล้วนะอยากไปเจอคนเขียนหนังสือบ้าง
1: ครับผม
2: ค่ะก็เลยไปทำตรงนู้นแล้วก็ทีนี้เขาก็จะมีไปสังเวชนียสถาน
1: ไปอินเดีย
2: ไปทุกปีแล้วก็ไปแล้วก็ที่บ้านอยากให้มีลูกได้แล้วก็เลยว่าไปบูชาสังเวชนียสถานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อธิษฐานอธิษฐานเลยว่าเราอยากได้พระโพธิสัตว์เพราะตอนนั้นน่ะทางวัดเนี่ยหลวงพ่อก็จะเปิดเรื่องของพระนางสิริมหามายาเทวีแล้วก็เลยว่าอยากได้มากก็อธิษฐานแบบไปทุกที่ก็กราบท่านบอกว่าขอให้ได้พระโพธิสัตว์มาเกิดเสร็จแล้วก็แบบไม่มาเกิดสักทีพระโพธิสัตว์เป็นผู้ชายนี่นาก็เลยเอาถ้าเป็นผู้หญิงก็มาเถอะ
1: ก็เลยมีน้องกฐินขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไปทำบุญเนาะเนี่ยก็ท้องไปก็ไปทำบุญที่นู่นที่นี่เรื่อยเลยแหละไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องหาโอกาสทำบุญอยู่แล้วจนคลอดแล้วก็เด็กเนาะทีนี้มีปัญหาเพราะว่าถ้าเด็กไปตามวัดนี่ก็บอกโอ้ถ้าเด็กมานี่
0: เราไปหลายที่ครับ ก
1: ็
0: จะมีปัญหาพอลูกเด็กก็เป็นธรรมดาของเด็กครับก็คือจะมีร้องบ้างมีอะไรบ้างมีวิ่งซนบ้างครับหลายๆที่พอเราไปปุ๊บเขาก็จะแบบว่าห้ามเด็กเข้าคือพิธีกรรมเนี่ยพอเริ่มพิธีกรรมปุ๊บก็ให้เราอุ้มลูกออกไปไกลๆครับ
1: เราก็อยากจะให้เดี๋ยวเด็กจะกวนพิธีกรรม
0: ใช่แต่เราก็อยากจะให้เขาว่าอยู่กับบุญอยู่กับความเคยชินว่าอยู่กับพระอย
1: ู
0: ่กับการทำบุญทำพิธีกรรมอย่างเงี้ยแต่เด็กๆครับเขาจะได้ซึมซับแต่พอไปหลายๆที่เราก็เนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเด็กจะเริ่มพิธีกรรมแล้วเดี๋ยวนี้เชิญเด็กไปข้างนอกครับ
1: เจออย่างนี้อ้าวแล้วกันทีนี
0: ้แต่พอมาทำที่หอฉันครับ

0: ก็ไม่มีปัญหาก็คือมีเด็กได้มีอะไรได้แล้วก็พอมาที่วัดก็เขาก็จะมีคนดูแลให้ม
1: ี
0: แผนกด้วยเพื่อให้น้องๆเน
1: ี่
0: ยใช่ครับ
1: มีแผนกนี่เด็กๆอย่างเนี้ยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คุณหมอจอยก็ได้แล้วเก็ตแล้วทีนี้เอาละไปอยู่กับพวกพักพวกแหละยังไงครับไปสมัครไงก่อนครับคุณหมอจอย
2: ก็ทำบุญบ้านค่ะหลวงพี่ท่านก็แนะนำบอกว่าเด็กคนนี้น่าเหมือนเด็กวัดพระธรรมกายนะไปสมัครเยาวชนต้อนรับประธานสงฆ์สิตอนนั้นก็สองขวบกว่าค่ะก
1: ็
2: พามาทุกวันอาทิตย์เลยพาเขามาดูพี่ๆว่าเขาทำยังไงแล้วก็ไปสมัครแต่พี่เขาบอกว่าอายุยังน้อยไปแล้วก็พอ3ขวบ10เดือนไปสมัครอีกทีนึงก็น้องก็พูดตามพี่เขาได้หมดเลยเกิดมาทำพันนิพันธ์ให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีค่ะพี่เลี้ยงได้ยินเขาก็ชอบก็รับเลย
1: เพราะว่าเราตอนนั้นไม่ทราบทันหลวงพ่อไหมตอนต้อนรับตอนนั้น
0: ทันครับ
1: ทันด้วยเนาะ
0: ได้ต้อนรับหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆครับ
1: หลวงพ่อจะถามเกิดมาทำอะไรเด็กๆเขาจะต่อมาเสียงดังนะผู้ชายผมจะบวชตลอดชีวิตครับนี่เราเคยได้ยินนะเนาะ
0: ครับ
1: แต่น้องกฐินต้องได้แม้อายุไม่เยอะเอาเลยมาเลยก็อยู่หัวแถวเนาะตัวเล็ก
0: ตัวเล็กสุดอยู่หลายปีเลยครับเพราะว่าจริงๆเขารับประมาณ5ขวบน
1: ้
0: องเข้าไปยังไม่4ขวบเลยครับ
1: ครับผม
0: ก็เลยตัวเล็กกว่าเขาตลอดเลย
1: ก็เลยให้เป็นเหตุให้เรามาที่วัดประธรรมกายประจำเลย
0: ครับ
1: โอ้เนาะก็ต้องมีอะไรมีโซนของเด็กๆกันเนาะที่จะได้รับบุญด้วยเราก็ได้รับบุญเด็กก็ได้รับบุญไม่ต้องกังวลมีคนดูให้เรียบร้อย
0: เขาก็ได้บุญในส่วนของเขาครับเราก็สามารถสั่งสมบุญในส่วนของเราได้เต็มที่ครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเฝ้ากังวลว่าลูกเรา

0: ุกอย่างครับเราก็ทำบุญได้อย่างสบายใจครับ
1: ถามเจ้าจวนหน่อยเจ้าจวนนี่แอบค้างภาคนี้ไว้น้องกฐินได้ต้อนรับหลวงพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับตอนมาเป็นอาสาสมัครต้อนรับระดับโลกครับ
2: รู้สึกดีค่ะตอนนั้นแบบว่าอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
1: ่อ๋อครับแต่เห็นหลวงพ่อก็ตื่นเต้น
2: ค่ะ
1: บ่อยเห็นบ่อยๆเป็นไงครับ
2: ก็รู้สึกก็เคยชินแบบว่าเห็นหลวงพ่อเป็นปกติ
1: อ๋อเป็นปกติไม่กลัวแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วได้เล่นกับเพื่อนๆในเพื่อนๆน่ารักไหมครับ
2: ก็เพื่อนก็น่ารักทุกคนค่ะทุกวันนี้ก็ยังแต่ว่าหลายคนก็ยังมาเข้าวัดอยู่เหมือนเดิม
1: อ๋อยังมางานมาต่อเนื่องอยู่ก็เป็นเหตุให้น้องกฐินเลยไม่ไปไหนมาวัดเลยไม่คิดไปเที่ยวไหนเลยครับ
2: ก็ถ้าไปเที่ยวต้องแบบว่าต้องไปหาคนไปด้วยใช่ไหมคะแบบว่าคุณแม่ไม่ชอบให้แบบว่าไม่ชอบให้ไปคนเดียวเพราะว่าใช่เพราะว่ามันอันตรายแต่ว่าถ้ามาวัดคุณแม่ก็จะไม่หม่น
1: แม่สบายใจโอเคนั่นก็มาลูกก็มาเป็นอาสาเราก็มาสั่งสมบุญตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งเจอผู้ประสานงานใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: หมอจอยหมอบอลก็เจอผู้ประสานงานข้าพาตอนนี้เริ่มอะไรขึ้นครับตอนนี้
3: ก็ไปถวายปากกาค่ะแล้วก็ได้รู้จักช่างภาพพี่วิชิตแล้วก็ได้เข้าภาค7เวลามีปัญหาอะไรเราก็ถามเขาบุญบูชาเข้าพระเป็นยังไงเพราะว่าปกติคลินิกหยุดวันพุธใจเราก็อยากมาเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ลูกค้าเยอะ
1: ค
3: ่ะถ้าจะหยุดเราก็แบบว่าอยากมีเหตุผลสนับสนุนหน่อยเวลาที่เรามีผู้ประสานงานเนี่ยบุญอะไรที่เราไม่เข้าใจเราสามารถปรึกษาถามได
1: ้พอมีผู้ประสานงานเริ่มเข้าใจว่าวัดทำอะไรยังไงมีบุญอะไรมั่ง
3: ค่ะบุญไหนสำคัญยังไงเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราก็ทำได้หมดค่ะ
1: เลยสุดท้ายมาหยุดวันอาทิตย
3: ์ค่ะ
1: ถึงวันอาทิตย์นี่ลูกค้าเยอะนะถ้าพูดถึง
0: ครับก็ปกติเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันที่คนอื่นเขาไม่ทำงานกันดังนั้นเนี่ยเวลาใครป่วยเขาก็จะมาวันเสาร์อาทิตย์เป็นหลักคร
1: ับ ใช่
0: ทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าอ๋อวันอาทิตย์ที่วัดมีงานแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆครับแล้วก็เปลี่ยนวันพุธจากเดิมที่หยุดวันพุธครับเปลี่ยนเป็นหยุดวันอาทิตย์แทน
1: วันอาทิตย์เลย
0: ครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจหยุดวันอาทิตย์แล้วต่อไปฉันจะหยุดวันอาทิตย
1: ์โดยเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนนี่มันบุญใหญ่อะเนาะ
0: ครับ
1: เออเอาละวันอาทิตย์นี่แหละแม้มันจะขาดไปมั่งแต่เอาชดเชยทางอื่นเอา
0: ครับ
1: เออนะครับก็เลยเริ่มมาเรื่องทานบารมีเริ่มเข้าใจตอนนี
0: ้ครับคือเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆครับจากเดิมเราก็อ่านหนังสือจากศึกษามาก็เข้าใจระดับนึงครับแต่พอเราเข้าสู่แรกๆมาหอฉันก็ยังไม่มีความรู้อะไรเอ๊ะยังไงต้องทำอะไรยังไงแต่พอได้ผู้ประสานงานช่วยเหลือครับเราก็เข้าใจมากขึ้นบอกอ๋อเราต้องทำทานเพราะอย่างนี้อย่างนี้มีกิจกรรมมีทานนี้ให้ทำนะช่วงนี้เป็นช่วงของบุญนี้อย่างเงี้ยครับเราก็จะจัดสรรเวลาแล้วก็จัดสรรทรัพยากรของเราให้แต่ละบุญได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวว่าตั้งว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับรายได้ว่าตั้งใจไว้ทำบุญเนี่ย
0: ตอนแรกเริ่มต้นเราก็หักจากค่าใช้จ่ายต่างๆเหลือเปอร์เซ็นต์เหลือกำไรครับแล้วก็ทำบุญสักประมาณ10ตอนแรกเริ่มที่ 10% ก่อน
1: 10% ก่อนของกำไร
0: แล้วก็เพิ่มเป็น 20% ครับ
1: โอ้สา
0: ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือเราไม่ได้นับเปอร์เซ็นต
1: ์ไม่ได้เปอร์เซ็นต์
0: เท่าไหร่เราก็ใส่ก
1: ็คือถ้ามีตามทำบุญเลย
0: ใช่ครับ
1: มีบุญมาทำเลย
0: มีบุญมาทำเลยครับไม่ต้องคิดเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ก็นั่งคำนวณแล้วมันก็จะมีเศษเหลือ10% 3,500 อย่างเงี้ยครับเราตอนหลังก็คือแบบว่าเรามีเงินเรามีทรัพยากรมีบุญมีเนื้อนาบุญดังนั้นทำเลยครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันอีกที
1: ครับผมแล้วพอบุญกฐินเนี่ยเริ่มตั้งใจเรื่องบุญกฐินเนี่ยตอนไหนครับเรื่องค่าใช้จ่ายบุญกฐินเป็นบุญใหญ่เราต้องเป็นประธานกองเป็นประธานรองสักครั้งนึง
0: ก็จริงๆแล้วก็พอเราเข้าวัดมาที่หอฉันครับเราก็เริ่มมาร่วมบุญต่างๆของทางวัดครับแล้วก็ได้มาร่วมบุญกฐินครั้งแรกเมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เรามาร่วมบุญกฐินครับก็จะเห็นว่ามีเจ้าภาพเดินพรมแดง
1: เดินเดินเดินเดินถือผ้า
0: เราก็คิดในใจว่าเอ้ยเราอยากเดินบ้าง
1: คร
0: ับ แล้วสมัยก่อนนะครับคือวัดพระธรรมกายเนี่ยเดินพรมแดงแค่ครั้งเดียวครับต่อไปก็คือกฐินเท่านั้น
1: กฐินเท่านั้นเลย
0: ใช่ไม่เคยเดินอย่างอื่นครับฉะนั้นเราก็สักวันหนึ่งเราจะต้องไปเดินพรมแดง
1: ครับก็เริ่มตั้งเป้า
0: เริ่มตั้งเป้าครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาที่ทำจริงจังก็จะเป็นตอนหล่อหลวงปู่ครับตอนนั้นก็คือเททองทั้งหมดทั้งบ้าน
1: ครับผม
0: สินสมรสทองเก็บของคุณหมอจอยมีอยู่ตรงไหนเอาหมด
1: ครับผม
0: หมอจอยก็เอาไปร่วมบุญหล่อหลวงปู่หมดครับ

0: ก็คือเกือบเต็มกอง
1: ก็ยังได้ไม่เต็มกองครับตอนนั้นก็ได้ประมาณ60บาทครับ
0: โอ้คือกฐินรอหลวงปู่นี่นะเกือบเต็มแล้ว
1: ครับ
0: เอาแต่เดี๋ยวก็สุดๆแล้วปลื้มเลย
1: ก็หมดบ้านแล้วครับ
0: แต่ทำด้วยความปลื้มนะ
1: ทำด้วยความปล
0: ื้
1: ม
0: น้องกฐินก็ยังปลื้มเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่ก็ปลื้มแล้วนั่นก็คือสุดๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ตั้งปีไม่ได้มีบุญแค่กฐินนะเนาะ
1: ครับ
0: มันมีบุญอื่นด้วยเออนะครับนั้นพออื่นบุญอื่นมาก็
1: เราก็ทำบุญอื่นด้วยครับทุกปีพอถึงกฐินเราก็ใส่หมด
0: พอเสร็จปุ๊บ
1: เราก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะเอาใหม่เราจะต้องปิดกองให้ได
0: ้ก็ตั้งใจอย่างนี้ทุกปี
1: ทุกปีเลยครับแล้วพอมันก็จะมีบุญอื่นมาเรื่อยๆครับเราก็ร่วมบุญบุญอื่นแต่ละบุญนะครับก็คือร่วมบุญมาเรื่อยๆด้วยพอถึงกฐินจะปิดกองให้ได้มันก็เกือบ
0: ชะชิวชะชิว
1: ก็เกือบครับ
0: เกือบ
1: แล้วพอผ่านไปปีมันก็ไปนับหนึ่งใหม
0: ่
1: มันก็เกือบ
0: ครับผมสาธุอาถิหมอจอยมั่งครับเรื่องกฐินเรื่องทานบารมีเนี่ยครับบอกว่าต้องมีฐานของใจที่เข้าใจเรื่องบุญแล้วก็ต้องนั่งสมาธิด้วยไอ้ตรงนี้สับขัด
2: อ๋อค่ะก็จากที่ได้ไปพนาวัดค่ะก็จะได้ทราบเรื่องของว่าใจเนี่ยเป็นทำให้มีพลังทำอะไรก็จะสำเร็จถ้าเกิดว่าใจเรารู้จักฐานที่7ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยจากที่แบบว่าไปที่อื่นมาหรือว่าเราศึกษาธรรมะที่อื่นเนี่ยจะไม่มีจุดนี้เรื่องของศูนย์กลางกายตรงนี้สำคัญมากทำให้แบบเราพอนั่งสมาธิก็ได้รับความสุขแล้วก็เวลาที่เราอธิษฐานอะไรก็จะได้สมหวังดังปรารถนา
0: แล้วตัวการทำกฐินนี่คือทำบุญไม่ขัดกันเลย
2: ก็ไม่ขัดกันก็อย่างที่แรกพอหลังจากหล่อหลวงปู่ไปแล้วพอปีต่อไปเราก็ว่าเออยอดเรายังไม่ถึงดีพี่ให้โบมา มาเดินเราก็รู้สึกแบบว่าไม่เป็นไรเรายังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรมันยังไม่ถึงยอดของเราเราก็ไม่ยอมเดิน แต่เราก็แบบไปยืนอยู่ข้างๆก็นึกว่าปีต่อไปเราจะต้องเดินให้ได้จะไม่มีแบบนี้อีกแล้วที่เราจะยืนนอกพรมแดง
0: อ๋อครับผมก็คิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะตั้งแต่หล่อทองหลวงปู่มันก็เฉียดชิวเฉียดชิวเฉียดชิวแล้วก็พอมาถึงช่วงของไม่ใช่กฐินอย่างเดียววัดน้ำกัดมีกฐิน 30,000 วัดขึ้นมาเนาะเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงขั้นสักนิดนึงนึกถึงเพลงนี้เลยครับเพราะว่ามาวัดกระทั่งบ้านเลยนะครับไปฟังดูครับผม
3: คุณปู่คุณย่าท่านเคยเล่าให้หนูฟังว่าถ้าครอบครัวบ้านไหนมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันครอบครัวนั้นจะมีความสุขมากหนูฟังแล้วหนูอยากจะให้ครอบครัวของหนูเป็นอย่างนั้นหนูได้ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังต่อท่านเห็นด้วยกับหนูหนูดีใจมากต่อจากนี้ไปครอบครัวของหนูคงจะมีความสุขอย่างที่คุณปู่คุณย่าท่านเล่าให้ฟัง

0: เนาะก็เชื่อว่าทุกครอบครัวในโลกนี้ก็อยากให้มีครอบครัวที่เป็นสุขอบอุ่นนะครับแต่จะมีสักสี่ครอบครัวเนาะได้เจอหนทางที่แท้จริงโดยหลักวิชาที่แท้จริงคือพระพุทธศาสนานะครับก็ต้องบอกว่ากฐินก็ทำมาเฉียดฉิวเฉียดฉิวเฉียดฉิวที่มาขึ้นภาพด้วยนะกฐินปีนี้แปลกมากเลย
1: ครับ
0: ปิดไปแล้ว
1: ปิดแล้วครับ
0: ยังไม่ถึงกฐินเลยสองเดือนนะสามเดือนนะ
1: ครับ
0: เออปิดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: มายังไงเดี๋ยวก็คอยบอกนี่คือถวายเรียบร้อยแล้วโอ้อัศจรรย์มากเลยมีอัศจรรย์มีเรื่องเหตุอาจารย์เนาะนี่ก็ถวายเรียบร้อยแล้วได้ปลื้มแล้ววันธรรมชัยก็เป็นไงครับวันเราเช่นที่ผ่านมาเพราะเราเต็มแล้วเนี่ยเราได้เดินอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างวันเดินที่ผ่านมา
1: ก็ปลื้มทุกๆปีครับแต่แบบทุกๆปีที่เราเดินเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มร
0: ้
1: อยยังแบบอีกนิดนึงนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่เราแบบว่าเราปิดกองเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ทำได้ตามเป้าหมายของปีนี้แล้วครับแล้วก็ทำให้แบบปีนี้รู้สึกว่าเราเป็นหน้าเป็นงานของเราเต็มๆละเต็มเราได้เดินเต็มๆของเราละ
0: เดินเต็มๆเลยมีกี่เดินก็เดินหมดอันนี้พอเราเต็มแล้ว
1: เต็มแล้วแล้วก็เผอิญว่าปีนี้ที่ปิดเร็วครับเพราะว่ามีบุญในเรื่องของอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ไปเจดีย
0: ์อ๋อไปอินเดีย
1: ครับก็เลยโชคดีครับได้ด้วย
0: อ๋อด้านเชิญนั้นด้วย
1: ใช่ครับก็เลยปลื้มเลยครับว่าโอ้ปีนี้เรามีทั้งพอเราได้ปิดกองในปีนี้มันก็มีบุญพิเศษมาให้เราด้วยนอกจากการเดินเฉพาะเดินกฐินเดินวันธรรมชัยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับผม
1: ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระพุทธ
0: รูปพระพุทธเจ้า
1: จ
0: ะไปอินเดีย
1: ครับ
0: อินเดียต้องเริ่มก่อนนี่เนาะ
1: ครับ
0: เราได้มีส่วนนี้ด้วย
1: มีส่วนด้วยครับปีนี
0: ้แล้วตอนเดินก็องค์นี้ก็ยังอยู่ในสภาเนาะ
1: ครับ
0: เดินไปก็ยังเห็นองค์นี้เออเรามีส่วน คุณหมอจอยเป็นไงครับงวดนี้เดินอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่โบไม่เต็มแล้วเนาะโบเต็มแล้ว เออยังไงครับ
2: ก็ปีนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือพงเป็นกายสิทธิ์อาจารย์พงบอกว่ากายสิทธิ์เนี่ยนะเป็นลูกศิษย์พระเราต้องทำให้พระสมความปรารถนาก็ดีใจที่ว่าปีนี้เนี่ยทำให้หลวงพ่อสมความปรารถนาทั้งสองบุญเลยทั้งเรื่องของกฐินนะเต็มกองแล้วก็เรื่องของบาลีศึกษาสอบผ่านทางบ้านด้วยค่ะ
0: เออเนาะก่อนไปถึงบาลีศึกษาเนี่ยมันเรื่องอัศจรรย์เนาะเรียนแล้วรวยเนี่ยเออมันยังไงแต่ว่าไปถึงนี้ก่อนเพราะว่าพอกฐินวัดตอนนี้หลวงพ่อท่านก็เนาะใจท่านใหญ่เนาะอยากทอดกฐินทั่วประเทศเลยก็รอบๆประเทศด้วยกฐิน 30,000 วัดเป็นไงครับพอได้ไปทำหน้าที่ตรงนี้แทนหลวงพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้ปลื้มมากเลยครับเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเป็นตัวแทนของวัดปฐมกายนะครับได้เข้าไปร่วมพิธีกรรมในการทอดกฐินให้กับวัดต่างๆครับเราไปหลายวัดครับก็ไปมาหลายปีละก็แต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าโอ้กฐินเนี่ยถือเป็นความหวังของทุกวัดเลยครับ
0: ทุกวัดเลย
1: ครับไม่ใช่เฉพาะวัดเล็กวัดน้อยวัดใหญ่ก็ต้องใช้กฐินนะครับเป็นตัวความหวังเขาว่าแต่ละบุญในแต่ละรอบปีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าก่อสร้างค่าบำรุงต่างๆครับล้วนแต่พึ่งพาจากบุญกฐินเป็นหวังเป็นใหญ่ครับ
0: ทุกวัดจะหวังว่ากฐินนี่ต้องนะเต็มที่เพื่อจะใช้งาน
1: ใช่ครับกฐินจะสามารถดูแลค่าใช้จ่ายหรือว่าทำให้วัดเจริญเติบโตได
0: ้ครับ
1: ในทุกๆวัดจะหวังแบบนี้ครับคุยกับท่านเจ้าวาดหลายๆวัดท่านเจ้าวาดก็บอกว่าโอ้นี่ปลื้มมากเลยที่วัดปฐมกายเห็นวัดเล็กๆไม่ได้เอาเฉพาะตัววัดของตัวเองนะคร
0: ับ
1: ก็วัดใหญ่วัดเล็กเราทางหลวงพ่อก็ช่วยดูแลครับ ทำให้กฐินเนี่ยไปทั่วไทยครับ
0: คือพูดว่ายอดกฐินก็เพิ่มขึ้นจากในพื้นที่ที่สังเกตคือเราไปหลายครั้งเนาะ
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าคนในพื้นที่ก็จะเพิ่มยอดของตัวเองด้วย
1: ใช่ครับพอเรามียอดของเราเข้าไปคนในพื้นที่เขาก็ alert เบิกบานครับว่าอุ้ยเขาทางนั้นส่งมาเท่านี้ทางนี้ส่งมาเท่านั้นเขาก็มาร่วมบุญกันเยอะขึ้นแล้วก็มาเพิ่มกิจกรรมกันมาร่วมกิจกรรมเยอะขึ้นครับแต
0: ่
1: ละกฐินแต่ละที่ก็ยอดก็เพิ่มขึ้นครับ
0: จาก
1: หลายปีที่ไปดูมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
0: มันเป็นกระแสว่าเออเขามาจังไกลเนาะเราอยู่ในพื้นที่ทำไมเราไม่ทำบ้างในประมาณนี้เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ หมอจอยเสริมหน่อยครับ
2: อ๋อค่ะก็คือกฐินเนี่ยเป็นกฐินสามัคคีทำให้คนไทยเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันร่วมพลังกันนะ
0: คะ
2: ก็พอไปเนี่ยคือเราก็ปลื้มเขาก็ปลื้มเราเขาก็ปลื้มในความที่วัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นแบบว่ากลุ่มที่มีกำลังใจมีพลังมาก

0: เราก็ปลื้มเขาว่าเขาอาชีพแบบนี้ธรรมดาธรรมดาเป็นแม่ค้าเนี่ยเขาก็นำมาถวายได้ห้าแสนเจ็ดแสนแบบนี้ค่ะถือว่าเยอะมากค่ะ
1: จากทำแค่มือสองมือจะเป็นเอสขึ้นมา
0: ใช่ก็คือเราก็แข่งกันทำความดี
1: คือวัดก็ได้ปัจจัยนี้ไปทำงานพระศาสนาญาติโยมก็ปลื้มคนก็เข้าวัดมากขึ้นที่เราสังเกตเห็นเนาะคือคักเลยมาออกร้านอาหาร
0: ออกร้านเยอะมากค่ะ
2: กิจกรรมมีอะไรกันเยอะมากครับก็มีโรงทาน
1: ครับ
2: มีการจัดอะไรแต่ละวัดนี่ก็เพิ่มขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีมีคนร่วมเพิ่มขึ้นทุกปีครับตั้งแต่วันที่เราเริ่มเข้าไปทำกฐิน 30,000 วัดมาครับ
1: โอ้สาธุสาธุแล้วน้องกฐินได้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างชื่อกฐินด้วยนะ
3: แล้วดีใจแบบว่าเห็นรู้สึกดีที่แบบว่าคนไทยยังเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
1: อ
3: ื
1: ม
3: ค่ะมันก็เหมือนเป็นวันรวมญาติ
1: วันรวมญาติเราก็รวมญาติเราเขาก็รวมญาติเขา
3: ใช่
1: นะแล้วทำไมชื่อกฐินนะครับ
2: เพราะว่าน้องก่อนที่น้องจะเกิดนะครับเราไปบูชาสังเวชนียสถานมาแล้วก็ขอให้ผู้มีบุญมาเกิดกับเราครับพอหลังจากผู้มาเกิดแล้วครับเราก็อยากจะทำบุญใหญ
1: ่
2: แบบฉลองที่มีผู้มีบุญมาเกิดกับเราครับเราเลยไปเป็นประธานกฐินวัดที่ปราจีนบุรีครับก
1: ็เป็นประธานเลย
2: ก่อนที่จะคลอดก่อนคลอด7วันก่อนใช่ไหมประมาณ7วันครับ
0: ก็อยู่ในบุญตลอดคือช่วงที่มีน้องอยู่ในท้องนี่แบบว่าคนไข้เยอะมากคุณแม่ก็เหนื่อยโอ๊ยนี่ท้องขนาดนี้แล้ว
1: เนาะ
0: ทำไมอยากตรวจกันนักบอกโอ๊ยตอนนี้เจ็บท้องไม่ไหวเนี่ยท้องมันแข็งอะไรเง
1: ี้
0: ยเขาก็นั่งรอชั่วโมงหนึ่งก็รอ
1: เลิกคนไข้เขาเยอะด้วย
0: ใช่ค่ะตอนท้องน้องนี่คนไข้เยอะมาก
1: แล้วก็ไปเป็นประธาน
2: กฐินกฐิน
1: ยังไงต่อ
2: แล้วน้องก็คลอดในช่วงกฐินครับ
1: เ
2: ดือนพฤศจิกา
1: ครับ
2: ครับก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้องกฐินครับ
1: นี่ที่เป็นมงคลเนาะนะครับมาถึงช่วงที่เราก็เนาะก็ทุกบุญแหละทุกภารกิจแหละที่เห็นในภาพเนาะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยมาช่วงของบาลีปัญญาบารมีเนี่ยมาเริ่มต้นอย่าบอกเริ่มต้นจากสองคนนะคุณพ่อนี่ไม่เกี่ยวเลยนะช่วงแรกเริ่มยังไงครับคุณหมอจอยครับ
0: ทีแรกเนี่ยจอยชอบเรื่องการศึกษาอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ก็พอหลังจากช่วงที่มีปิดวัดแล้วเราก็ไปเป็นกายสิทธิ์แล้วเราก็มาเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์วิชาธรรมจักรค่ะ
1: แล้วพอ
0: จากตรงนั้นแล้ว
1: ดีโอยู
0: ใช่ค่ะเป็นอยู่ประมาณ 6-7 ปีแล้วก็รู้ว่าเขามีเรียนบาลีแล้วก
1: ็
0: มาสมัครเรียนว่ามาตรงนี้แบบมันดูใช้พลังเยอะดีก็บอกลูกบอกว่า
1: ก็มาสมัครเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้ว่าคารวะก็เรียนได้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มาสมัคร
0: ไปเตรียมแล้วว่าจะให้กฐินเนี่ยไปเรียนคณิตศาสตร์เดี๋ยวให้คุณพ่อเขาสอนก็ไปโม้ให้ลูกฟังว่าเนี่ยนะบาลีอ่ะมันเป็นวิชาของคนชั้นสูง
1: นี
0: ่มีเฉพาะพระกันเนนที่ได้เรียนเนี่ยสาธุชนเนี่ยผู้หญิงไม่ได้เรียนหรอกเดี๋ยวแม่ไปเรียนกฐินก็อยากไปด้วย
1: ก็บอกว่าก
0: ฐินเรียนของหนูให้รอดก่อนเธอเลยเขาก็บอกว่าเขาจะไปด้วยก็บอกเขาว่าก็ไปห้ามหลับนะหนูเล่นวอลเล่ย์ทุกวันเลยหนูกลับมาหนูก็เหนื่อยหนูก็หลับเขาบอกเขาไม่หลับก็คือบอกอะไรเขาไปก็ยอมหมดทุกอย่างบอกว่าน
1: ี่นะเรา
0: เรียนเนี่ยหนังสือเนี่ยเขาถวายพระเนนถ้าสอบไม่ผ่านนะบาปนะ
1: เ
0: ขาก็ยอมทุกอย่าง
1: เนาะ
0: ก็สอบผ่านทุกปี
1: ผ่านทุกปีเลยแล้วตอนเรียนแบ่งยังไงกันเอาน้องกฐินก่อนแบ่งการเรียนเนี่ยเพราะเราต้องเรียนนี่ด้วยเนาะวิชาทางโลกของเราด้วยมาเรียนบาลีแบ่งยังไงครับ
3: ก็ตอนอายุ12ตอนนั้นอยู่ม.2ค่ะ
1: คร
3: ับ ก็เรียนที่โรงเรียนเสร็จประมาณบ่ายสามกลับมาก็กินข้าวแล้วก็พักนิดหน่อยพอประมาณ5โมงเย็นก็ไปเรียนบาลีต่อค่ะเรียนถึงประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็กลับบ้านมาก็ทำกันบ้านที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ทำของบาลีด้วย
1: บาลีด้วยเลยคู่กันเลยเนาะโอ้แล้วแบบเวลานี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะถ้าเรียนสองอย่าง
3: ใช่ก็พอเลิกเรียนก็รีบกลับบ้านเลย
1: แต่เรียนก็มีความสุข
3: ค่ะก็แบบว่ามันก็เพลินดีมีอะไรทำได้ไม่เหงา
1: คุณแม่แบ่ง

0: ยังไงคุณแม่ต้องตรวจโรคด้วยตรวจคนไข้ด้วยแล้วต้องเรียนด้วยเนี่ยยังไงครับ
1: ค่ะก็ด้วยความที่ว่าคลินิกเนี่ยเราผัดกันดูก็เลยสามารถไปได้ปลีกเวลาไปได้แล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะติดหมอบอลมากกว่าด้วย
0: หมอบอลเราไม่เกี่ยวกับเราเราดูคนไข้ไว้เธอเรียนไปเออครับยังไงครับก่อนที่วุฒิหมอแบ่งยังไงครับก็ผัดกัน
1: ค่ะผัดกันดู
0: แล้วทำการบ้านอะไรยังไงครับ
1: เราก็จะไปรับลูกแล้วก็พามากินข้าวแล้วก็พักนอนพัก15นาทีเขาจะได้นอนเขาจะได้ไม่หลับเวลาเรียนค่ะแล้วก็ไปเรียนกับพระอาจารย์เสร็จปุ๊บกลับมาบ้านก็ทำกันบ้านแล้วก็ดูเขาก็นอนกันประมาณ5ทุ่มอะค่ะทำกันบ้านเสร็จอะไร
0: ครับผมก็เรียนแบบนี้เรื่อย
1: ๆเรียนแบบนี้เรื่อยๆแต่ว่าช่วงประโยค 4-5 เนี่ยเราก็สามารถเรียนเองได้แล้วแต่ประโยค 1-2-3 เนี่ยต้องเข้าห้องเรียนค่ะ
0: ตอนที่เราสองคนเรียนเนี่ยคุณหมอบอลเป็นไงครับเขาทำอะไรกันเรายังไงครับตอนนั้นความรู้สึกของเรา
2: ความรู้สึกของเราผมก็จริงๆก็เห็นด้วยครับว่าการเรียนบาลีมันก็ดีครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็มีงานทางโลกเนาะเรายังต้องทำงานแล้วก็ความรู้สึกตัวเองอ่ะก็คิดว่าหุ้ยบาลีมันต้องไปเข้าห้องเรียนครับเนี่ยเขาไปเข้าห้องเรียนกัน5โมงถึงทุ่มเราจะเวลาที่ไหนไปเรียนเราต้องทำงานเป็นหลักครับก
0: ็
2: เลยยังไม่ได้สนใจที่จะเรียนครับก็เริ่มต้น
0: ก็เธอก็เรียนไปฉันก็ทำของฉันไป
2: ใช่เธออยากเรียนเธอก็เรียนฉันทำงานฉันก็ทำของฉันไป
0: แล้วเรามาเรียนคิดเรียนตอนไหนเพราะว่าสองคนนี้เขาเรียนเนี่ยเขาเริ่มได้ประโยคหนึ่งจองแล้วเนี่ย
2: ครับก็หลังจากนั้นก็ทางวัดเราครับบูมเรื่องการชวนเรียนบาลีบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อคร
0: ับ
2: เราก็คิดในใจแล้วเราจะไปเรียนได้ยังไงเราไม่ได้มีเวลาเข้าห้องเรียนแบบเขาห้าโมงถึงทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าทางโรงเรียนพระปริยัตินะครับก็มีการบอกว่างั้นเราเรียนออนไลน
0: ์
2: เราก็จะมีการจัดหลักสูตรให้มีการส่งแบบฝึกหัดมาให้ทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีช่องไลน์ให้เราสามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้ครับในการสอบถามว่าเอ้ยสงสัยตรงไหนมีอะไรที่ต้องเรายังไม่เข้าใจเราก็สอบถามไปท่านก็จะตอบกลับมาครับทีนี้ก็เลยได้จังหวะงั้นเราลองเรียนดูแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาเข้าห้องเรียนเราก็ต้องเรียนออนไลน์เอาครับ เปิด YouTube มั่งเปิดพระอาจารย์มั่งแล้วพอหลังจากที่เราเริ่มเรียนไปเราก็เริ่มรู้ว่าโอ้สมัยนี้เทคโนโลยีมันดีครับ
0: มันมีหลายช่องทาง
2: ใช่ครับมี YouTube แล้วก็พระอาจารย์ยังออกซูมสอนทางซูมอีกอย่างเงี้ยครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าเวลาเป๊ะๆก็ได
0: ้
2: อย่าง YouTube ครับเราว่าง 10:00 นแล้วก็ดู 10:00 น
0: ครับผม
2: ดูไปครึ่งชั่วโมงเราไม่ว่างเรากดหยุดได้ครับ
0: แ
2: ล้วเดี๋ยวค่อยมาว่างแล้วค่อยมาดูใหม
0: ่ครับครับ
2: เราก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน
0: ์
2: มีคำถามก็ส่งถามพระอาจารย์ครับแล้วก็รับแบบฝึกหัดพระอาจารย์มาทำแล้วก็ส่งไปให้ท่านตรวจ
0: ครับผม
2: ครับเรียนไปเรียนมาก็ไปสอบ
0: ก็สอบได
2: ้ตอนสอบก็ยังงงๆว่าทำยังไงแต่ด้วยว่าเราก็พระอาจารย์สอนท่านดูแลดีครับแล้วก็สอบเสร็จประกาศผลมาก็เฮ้ยสอบได้
0: สอบได้แต่ก็ตามหลัง2คน
2: ใช่ครับก็ต้องตามหลัง2คน1ปีครับก็เรียนที่หลังช้าไปปีหนึ่ง
0: ครับผมคือสรุปว่าตอนนี้เราได้บส.
2: ผมได้3ครับ
0: สองคนได
1: ้4ค
0: ่
1: ะ
0: ได้4
2: ครับ
0: อ้อก็ตามมาหลังปีหนึ่ง
2: ครับก็หลังปีหนึ่งครับก็ไม่สอบไม่เคยสอบตกครับก็ผ่านทุกปี
0: บอกว่าอัศจรรย์ตรงนี้ว่าก็เรียนไปทำงานไปเก็บตังค์ไปอยู่ว่าจะพูดว่าจะทำกฐิน
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นพูดยังไงครับ
2: คือเราคิดอยู่แล้วว่าเราทำกฐินทุกปีใช่ไหมครับเราจะปิดกองทุกปีก็ไม่สามารถปิดได้สักทีได้แค่เกือบครับแล้วปีนี้พอเรามาเรียนบาลีครับเราก็คิดในใจว่าเอาเวลาเรียนหนังสือด้วยแทนที่เราจะไปทำงานอย่างอื่นแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำกฐิน
0: นะ
2: ครับเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาเรียนบาลีแล้วก็ต้องเอาใจใส่กับมันกลางคืนต้องมาเปิดหนังสือต้องมาอะไรเงี้ยครับแทนที่จะไปเอาหัวคิดไปคิดเรื่องงานคิดเรื่องจะหาปัจจัยมาเพิ่
0: ม
2: เราก็ก็คงกฐินก็คงเกือบเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: เหมือนเดิมนั่นแหละ
2: ใช่ครับก็คงได้แค่เกือบเหมือนเดิมปรากฏว่าพอเราเรียนไปเรียนมาตรวจช่วงไหนที่เราเรียนบาลีพอเราพักเราหยุดคนไข้ก็มาช่วงไหนที่พอเราเรียนบาลีคนไข้ก็หายไป
0: นี่แปลกดี
2: ครับเพราะว่าบางไงเราไม่สามารถเรียนบาลีตลอดได้อยู่แล้วครับมันต้องมีพักครับไม่งั้นไม่ไหวพอเรียนแล้วเราก็พักเสร็จอ้าวคนไข้มาช่วงนี้พอดีเนี่ยครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดว่าเราจะปิดกองได้เพราะว่าทุกปีก็ไม่ได้ครับแต่พอปีนี้ปุ๊บพอประกาศผลสอบบาลีผ่านบส.3แล้ว
0: ครับ
2: ก็เ ็เลยไปเปิดบัญชีธนาคารดูเฮ้ยเรามีพอปิดกองแล้ว
0: ปิดกองแล้ว

0: ครับก็เลยไปบอกคุณภรรยาคุณหมอจอยนะครับเฮ้ยเราติดกองกฐินได้แล้ว
1: ซึ่งตอนนั้นคุณหมอจอยคิดว่าเออก็ต้องไปหาตังก่อนนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะบอกเราบอกเขาว่าเราจะทำบุญหนึ่งเกาะเราจะปิดกองกฐินเนี่ยปีนี้ครับเขาก็ยังบอกอยู่เลยครับ
1: บอกไปครับตอนนั้น
2: ก็คือปกติเนี่ยรายได้แต่ละเดือนเราจะหักเปอร์เซ็นต์เข้ากองกฐินอยู่แล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะมีเงินเก็บเพิ่มอยู่อีกก็ตอนนั้นก็คือแบบประมาณว่ารู้ว่าเขาว่าเรียนตามหลังเราอาจจะแบบว่ามีแบบไม่ค่อยปลื้มบ้างเล็กน้อยก็ไม่ต้องเรียนตามจอยก็ได้ทำบุญอะไรที่ตัวเองปลื้มมาทำไปเลยเขาก็บอกเขาจะทำกฐิน 1M เอางั้นเก็บตังค์สิม
1: ี
2: แล้วเขาบอกมีแล้วอ่ะงั้นทำเลย
1: มีแล้วก็ทำเลย
2: ค่ะ
1: แล้วงงไหมว่าเราทำไมมีแล้วนี่งงไหมตอนนั้น
2: ก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร
1: ่แต่พอมาคิดอีกทีเพราะอะไรเพราะบาลี
2: ก็น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ตามปกติอ่ะมันอาจจะมีแบบว่าตัวมารเล็กๆที่แบบว่ามาคอยขัดเราให้แบบว่าถ้าเกิดว่าใจเราไม่อยู่ในบุญเนี่ยเขาอาจจะมาแบบเอ้ยขัดขวางเราแต่ถ้าเกิดว่าใจเราอยู่ในบุญตลอดมันก็จะซับก็จะไหลมาเพราะขัดไม่ให้เราเรียนบาลีคนไข้ก็มาแต่ถ้าเขาขัดไม่ให้เงินเข้ามาไม่คนไข้มาเราก็ได้เรียนบาลีเขาก็เลยไม่สามารถขัดได้สักกระถางขัดทางนี้ก็ผ่านทางนั้นขัดทางนั้นก็ผ่านทางนี
1: ้
2: ก็เหมือนอย่างที่โอวาทหลวงปู่อะค่ะท่านบอกว่าถ้าว่าคฤหัสถ์เนี่ยคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอยากจะมั่งมีเงินทองเนี่ยอยากจะมีทรัพย์เนี่ยอย่ากระทบกระเทือนใจกันค่ะให้ใจใสไว้อย่างนั้นแล้วก็สมบัติจะไหลมาเทมาค่ะก็น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแบบใจเราก็แบบว่า
1: ไปดู
2: อย่างอื่นไปดูข่าวมั่นตามกระแสโลก
1: ก็ต้องมีดูเรื่องนู้นว่างจากงานก็ดูนู่นดูนี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูมาดูบาลีใจก็เลยจดจ่อ
0: เมื่อก่อนนี้พอเมื่อก่อนนี้พอเราว่างเราพักคนใช้ไม่มีเราก็เหมือนทุกคนนะครับ
1: ทุกคน
0: ถ่าย YouTube ถ่าย Facebook ซึ่งมันก็จะมีแบบจี้ชิงป้นว่างระเบิดว่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นทุกที่ครับเหมือนกันหมดแต่พอตอนนี้พอเรามาเรียนบาลีปุ๊บเนี่ยพอเริ่มว่างจากคนไข้เราก็ไปถ่ายดูเอ๊ะศัพท์นี้แปลว่าอะไรนะมันคุ้นๆอยู่ในใจหรือประโยคนี้ต้องแปลยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นว่าเราต้องมาถ่ายดูเรื่องเกี่ยวกับบาลีเป็นหลักอย่างเงี้ย
1: กลายเป็นว่าใจเราอยู่กับบุญโดยอัตโนมัติ
0: ครับแทนที่จะไปออกไปนอกเหนือไปลบสงครามอิหร่านรู้ก็มาอยู่กับบาลีแทนครับ
1: ผมก็จะบอกว่าเรียนแล้วรวยก็พูดได้เนาะ
0: ครับก
1: ็โดยสมบัติมันก็ไหลมาจนเต็มกองจนอัศจรรย์อ่ะถวายมาที่เท่าไหร่ครับที่ผ่านมาเดือนกรกฎา
0: คมใช่ครับเดือนช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
1: oh.
0: ก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ1อาทิตย์คร
1: ับมาเต็มอัศจรรย์เนาะสมัยก่อนนี่เลยกฐินแล้วยังไม่เต็ม
0: ต้องบอกว่า ผมขอเติมทีหลัง
1: ตอนนั้นมาเติมไปเต็มทีหลัง
0: ใช่เติมไปเต็มทีหลังครับ
1: ต้องใช้คำนี้เนาะแต่นี้อัศจรรย์เนาะแล้วทุกคนก็เรียนทางบ้านก็ใจกระตัวไม่ว่าใครชั้นเธอก็เรียนก็เรียนกองชั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอยู่ในบุญไปในตัวเลยนึกถึงโอวาทนี่ของคุณครูไม่ใหญ่เลยเนาะนี่ผมจะทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคนจะรวยก็ต้องมีบุญบุญเก่าที่เราอาจไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมเพราะคนมีบุญสมบัติจะมาหาแต่คนบุญน้อยต้องไปหาสมบัติแล้วก็หาไม่ค่อยจะเจอคนมีบุญนะสมบัติจะมาหามีหนูตายตัวเดียวยังมีวิธีการแสวงหาทรัพย์จนเป็นมหาเศรษฐีได้สายสมบัตินี่สำคัญนะดูซิมีไหมนี่แหละสายสมบัติมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดแต่สมบัติจะมุ่งเข้าหาผู้มีบุญถ้าใครมีบุญก็จะครอบครองได้ส่วนใครไม่มีบุญสมบัติมาแล้วก็จะผ่านไปเราจะเอายังไงมาอยู่กับเราเนาะถ้าเราอยากได้สมบัติอาจารย์ก็ต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญแล้วก็ต้องทำแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ต้องปลื้มให้เป็นปลื้มทั้งก่อนทำขณะทำหลังจากทำไปแล้วถูกต้องการยืนยันเนาะต้องปลื้มแบบสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยก็คือก่อนทำขณะทำหลังจากทำไปแล้วยังไงก็ต้องปลื้มนี่คือสุดๆผู้มีบุญมากมากเวลามาเกิดสมบัติจะมารอท่าลองสังเกตดูสิสมบัติมารอท่าเราไหมหรือไปรอท่าคนอื่นถ้ามีสมบัติจะมาเราท่าแบบไม่ต้องเหนื่อยแถมเป็นสมบัติอัศจรรย์สมบัติอจินไตยระดับที่เราจะนึกไม่ถึงเลยถ้าเราอยากรวยก็ต้องเอาชนะความตนีความวงแหนในทรัพย์และก็ทำในแหล่งเนื้อนาบุญต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญนะ

อย่างนี้ก็จะมีสายสมบัติมาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนและที่สำคัญต้องทำให้สม่ำเสมอถ้าทำวันหนึ่งหยุดไป5ปีต้องทำสม่ำเสมอเพราะสมบัติจะมาต้องมีบุญบุญไปดึงดูดมีบุญไปดึงบุตรมาหลักวิชาก็เป็นอย่างนั้นแหละบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติถ้าเราเว้นวรรคการทำบุญสมบัติก็จะเว้นวรรคเราทำทีเราก็รวยทีทำที

ทีก็รวยทีทีเราควรจะทำทีทีหรือทำทีทีสมบัติจะตะเกียกตะกายมาหาผู้สั่งสมบุญสมบัติจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรามีบุญสมบัติจะเปลี่ยนมือไปก็ต่อเมื่อเราหมดบุญเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีพูดดีทำดีทำใจใส่ใจนึกถึงความปลื้มถ้าทำได้อย่างนี้บุญก็จะไหลมาอย่างเต็มที่ถ้าไม่ทำอย่างนี้บุญก็จะมาอย่างเต็มที่เวลาสายสมบัติบังเกิดขึ้นเราจะรวยอย่างทันอกทันใจทันใช้ทันทีทันใดทันควันแล้วก็ทันทุกทันนี่หากเราจะสร้างมหาธรรมเดียวแล้วให้ได้บุญมากๆแบบไม่มีประมาณนั้นฐานของใจต้องบริสุทธิ์ต้องเกลี้ยงใสๆใจเย็นๆฐานใจของเราต้องบริสุทธิ์ต้องเกลี้ยงใสๆต้องใจเย็นๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะถวายแล้วปลื้มบุญยิ่งทับทวีเข้าไปอีกทำบุญยิ่งปลื้มยิ่งรวยถ้าทำบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนเราทำบุญกฐินเพื่อไปเชื่อมสายสมบัติเดี๋ยวมหาอัตจะมาหาเราเราทำบุญกฐินไปเพื่อเชื่อมสายสมบัติเดี๋ยวมหาอัตจะมาหาเราไปฟังเพลงกันเลยครับมหาอัตครับ

0: สาธุอ่ะสุดท้ายนี้ก็ให้คุณหมอบอดคุณหมอสุนทรวิวัฒน์พงศ์กิจนะครับฝากกอดทิ้งท้าก็คิดนะครับในการสร้างบารมีสักนิดนึงครับ
1: ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมบุญถวายกฐินกันครับเพราะว่ากฐินถือว่าเป็นมหากาลทานที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ละวัดเนี่ยสามารถรับกฐินได้แค่1ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการรับกฐินมีเพียงแค่1เดือนเท่านั้นครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับตั้งเป้าปีนี้เราจะเป็นประธานกฐินกันทุกท่านครับ
0: สาธุครับคุณหมอจอยครับแพทย์หญิงกมลนัทครับผม
2: ค่ะก็เวลาทำบุญเนี่ยก็ให้ทำด้วยความเอนจอยนะคะจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าเหนื่อยเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยจะมีประโยคเด็ดของวิชาบาลีในหนังสือบอกว่าธรรมดาการทำย่อหย่อนของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่มีค่ะ
0: ย่อหย่อนไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: มีแต่เต็มที่อย่างเดียว
2: ค่ะเต็มที่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้สาธุน้องกฐินชวนเรียนบาลีก็ได้ครับอ่ะ
3: ก็ถ้าเกิดว่าอยากเริ่มเรียนบาลีค่ะก็แบบว่าคิดแค่ว่าวันนี้เราเรียนบาลีแล้วพรุ่งนี้ก็จะเรียนบาลีอีกแล้วแบบว่าเราก็จะเรียนไปเรื่อยๆแบบว่าเราจะไม่ย่อท้อค่ะแล้วก็เราพอเรามองย้อนกลับไปเราก็จะได้เห็นแบบว่าพัฒนาการของตัวเองว่าเรามาไกลขนาดไหน
0: สาธุมาไกลจะไปบส5เนาะคุณพ่อก็บส4เนาะจะไป4นี่สองคนจะไป5เนาะก็เรียนไปเรื่อยๆโอ้มาถึงขนาดนี้แล้วนะตัวใจใส่ใจสบายก็ทุกอย่างก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยนะครับทางรายการสุดต่อไปต้องขอขอบคุณนายแพทย์สุนทรวิวัฒน์พงศ์กิจแพทย์หญิงกมลนัทวิวัฒน์พงศ์กิจแล้วก็น้องกฐินเด็กหญิงปุญญพัฒน์วิวัฒน์พงศ์กิจนะครับอนุโมทนาบุญนะครับสาธุก็จะเรียนนะครับเราเป้าหมายก็คือสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่าลืมเนาะเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสา

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้ยังรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

เริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวาย

งเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

ท่ามกลางกระแสศรัทธาบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรปริยธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: มิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยัติธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างสวยไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาลี
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
3: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
4: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
5: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
6: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมนะให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
7: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ
0: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级巴黎语的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法生寺将来会有分院这个分院的意思就即是说我们将来还有很多一起帮忙全靠我们的法圣法师的弟子一起来到参加因为这个就是逐佛为命我们要令到法生寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今日是九龙法生寺16周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法生寺17周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์

เตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารี

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสมณเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้เรียนเชิญกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรประภัยจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างกัลยาณมิตรวชิราเทพามาศกัลยาณมิตรกมลนัสจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรดารันพรจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตกัลยาณมิตรแพทย์หญิงทิพประภาอัสดามงคลกัลยาณมิตรพรอนันต์ศรีโพฉัตรกัลยาณมิตรนุจรีอมรรัตน์ธำรงกัลยาณมิตรกัปตันนฤพลจันทราคุณสิริกัลยาณมิตรสิริมาวดีพันมณีกัลยาณมิตรสสินรินทร์ปิยวรารักษ์กัลยาณมิตรสสิธรจอมขวัญใจกัลยาณมิตรถากรธนสิริกรกัลยาณมิตรวิไลลักษ์จอมขวัญใจกัลยาณมิตรธีรพัฒน์ภูนพิพัฒน์กัลยาณมิตรดร.จิตติวุฒิลิ้มสิริเศรษฐกุลกัลยาณมิตรปิติกุลตั้งคณานุกูลชัยกัลยาณมิตรพานิชาลิ้มสิริเศรษฐกุลกัลยาณมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัยกัลยาณมิตรดารินทร์อัสดามงคลกัลยาณมิตรมนตรีสิริกันกัลยาณมิตรประสิทธิ์รังสิยานันท์กัลยาณมิตรขวัญใจจงวัดผลกัลยาณมิตรสรวันสิริสุนทรินทร์กัลยาณมิตรเพลินเพ็ญวานิสัมพันธ์กัลยาณมิตรสุพินดาทินวารักกัลยาณมิตรสุพิษรัตนอุบลกัลยาณมิตรอาภาพรขำยังกัลยาณมิตรกิติยาพัทระเขมรัตกัลยาณมิตรนัทการขำยังกัลยาณมิตรนิธิวดีตันติพศกัลยาณมิตรสายสมรโพวรสุนทรกัลยาณมิตรนัทธสิริตันติพศกัลยาณมิตรสมพงษ์ปัทธมะอมรกุลกัลยาณมิตรรัชนีตั้งจรูนวานิชกัลยาณมิตรรัตนาตั้งจรูนวานิชกัลยาณมิตรสุภาสิทธิ์สุรกิตติพงษ์กัลยาณมิตรวันเพ็ญเทพามาศกัลยาณมิตรสุนีฉายาวรกุลกัลยาณมิตรวันเพ็ญกรมขุนทศกัลยาณมิตรกิตติอริยภัยบูรณ์กัลยาณมิตรพัทธีราจินดาสัมพันธ์กัลยาณมิตรชุติมากระตุ

0: กัลยาณมิตรสุมาลีงามคณะกัลยาณมิตรสุจัญญาเพชรราภิรัตกัลยาณมิตรมนทิราทรัพย์เหมือนกัลยาณมิตรวรวรุฒเพชรราภิรัตกัลยาณมิตรประดิษฐ์พงษ์บุญบัวสุวรรณกัลยาณมิตรวริษาเพชรราภิรัตกัลยาณมิตรลัดดาจาตุรงสาโรจกัลยาณมิตรบุรีรัตน์สังฆวาสีกัลยาณมิตรจารุวรรณอ้นบุตรกัลยาณมิตรชลียานวลศรีกัลยาณมิตรกาญจนภัทรอุประวงศากัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดกัลยาณมิตรผู้มีใจโชนนิรันดร์ทุกท่านทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีบุรุษใดจะทรงคุณอันประเสริฐยิ่งไปกว่าพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เปรียบดังห้วงมหานบแห่งบุญกุศลที่กว้างใหญ่ไร้ซึ่งขอบเขตเป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เดินทางรอนแรมผ่านสังสารวัฏอันแสนยาวไกลมาช้านานบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ปรารถนาสร้างผังชีวิตตลอดทุกภพทุกชาติให้ได้ประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตล้วนเฝ้าเพียรสักการะบูชาพระบรมศาสดาด้วยจิตเลื่อมใสเขาย่อมประสบบุญใหญ่ที่ไม่อาจกล่าวประมาณได้เชกเช่นเรื่องราวการบูชาด้วยดวงประทีป5ดวงของพระอรหันตเถรีผู้มีนามว่าพระปัญจทีปทายิกาเถรีย้อนไปเมื่อ100,000กับที่ผ่านมาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าปทุมุตระศาสดาในการนั้นท่านเป็นอุบาสิกาผู้แสวงบุญได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาโดยมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่ภายใต้ต้นโพธิพฤกษ์อันเป็นไม้ตรัสรู้ธรรมตลอด7วัน7คืนในค่ำคืนสุดท้ายได้จุดดวงประทีป5ดวงถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความปรีดาปราโมทย์ใจอำนาจแห่งบุญในคราวนั้นได้ติดตามส่งผลตลอด100,000กับทำให้ความมืดมิดไม่เคยปรากฏแก่ท่านเลยไม่ว่าจะบังเกิดในกำเนิดใดๆย่อมมีดวงประทีปแสนดวงส่องสว่างอยู่รอบกายเป็นนิดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเลิศกว่าสตรีในยุคนั้นเป็นผู้มีจักษุที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดบดบังการมองเห็นของท่านได้แม้อยู่ในครรภ์มารดาก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ในภพชาติสุดท้าย

เป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญาได้ออกบวชและได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นสามเณรีผู้มีทิพยจักษุและมีฤทธานุภาพมากด้วยวัยเพียง7 ขวบกระทั่งพระบรมศาสดาทรงมีพุทธานุญาตให้ท่านเข้ารับการอุปสมบทยกฐานะขึ้นสู่การเป็นพระอรหันตเถรีในพระพุทธศาสนานี้คือผลอันเป็นอจินไตยจากการบูชาแด่เนื้อนาบุญผู้เลิศดุจเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านยังจิตให้เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาในองค์พระบรมศาสดาพลานิสงส์อันไพศาลสุดจะนับจะประมาณได้ย่อมบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านเฉกเช่นเดียวกัน

ที่สว่างไสวมีพระรัตนตรัยสถิตมั่นเป็นหลักชัยได้ตามติดและติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จากนี้ไปให้เราทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ

ทำใจของเราให้เบิกบานใจแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันธุ์

ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจให้ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะ

สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆนึกอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่าไปเค้นภาพนะจ๊ะอย่าไปเน้นไอ้มันชัดเกินไปนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราจะไปเค้นหรือไปเน้นเนี่ยมันจะทำให้ตึงตึงใจตึงร่างกายเนี่ยแม้จะเห็นภาพก็ตามให้นึกเบาๆสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราเคยเห็นเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศนะจ๊ะบนท้องฟ้าเนี่ยให้นึกเบาๆทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆกลางดวงบุญใสๆอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะใจชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นอย่างสบายๆใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าชอบประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาเราก็ภาวนาในใจเบาๆอย่างสบายๆได้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆแต่บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งให้ใจตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะพระตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้

ินทางออกจากวัฏสงสารได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เลยจ้ะทุกๆองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนี่นะจ๊ะตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวจะต้องรักษาใจของเราเอาไว้ให้หยุดนิ่งตรงนี้ให้ได้ในทุกวันทุกคืนทุกเวลาที่ผ่านไปจะได้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีกายหยาบสร้างบารมีได้ทำพระนิพพานให้แจ้งได้สลัดตนได้พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ตำแหน่งตรงนี้สำคัญนะลูกนะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆเปิดลือตานิดหนึ่งนะจ๊ะจะได้ผ่อนคลายพอใจเราใสดีแล้วก็นึกน้อมเอาเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยที่เราได้จุดบูชาพระรัตนตรัยเมื่อสักครู่นี้เลยจ้ะน้อมไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสเรานึกก็จะเห็นนะในกลางดวงใสใสแล้วก็น้อมปัจจัยทายธรรมที่เราจะนำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เนี่ยน้อมไว้ในกลางดวงใสใสที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะนึกอย่างเบาๆสบายๆเราจะสร้างมหาทานบารมีปัจจัยก่อนนี้ยามนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราต้องตัดใจสละความหวงแหนทรัพย์ความเสียดายหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของชีวิตจนใจของเราเนี่ยกินเกลียนมีความพร้อมโดยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสอนของพระองค์ในพระสงฆ์สาวก

จึงได้นำทายธรรมเหล่านี้เนี่ยมาสร้างบารมีเป็นมหาทานบารมีเพื่อให้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบุญญาธาตุนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราที่เราจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดสร้างบารมีในภพสามนี้เนี่ยบุญนี้ก็จะได้เด้งดูดทรัพย์สมบัติทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นเอาไว้สำหรับสร้างบารมีสมบัติเป็นของกลางของโลกผู้มีบุญเท่านั้นแหละจึงจะได้ครอบครองแต่บุญอยู่ดีๆจะให้เกิดขึ้นคงไม่ได้เราต้องทำสร้างบุญด้วยตัวเองอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วใจต้องมีความปลื้มปีติยินดีในสิ่งที่ตัวทำมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลื้มมีปีติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำน้อยได้มากทำมากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของชีวิตทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยพระใจของเราใสบริสุทธิ์ปลื้มปิติทั้งตอนก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วแปลว่าตลอดชีวิตเราจะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญญาธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆและก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เราเป็นต้นมีคุณยาจารย์ของเรามหารัตนปฏิกาจารย์ของนกยูงเป็นต้นรัตนายท่านน้อมนำเทียนใจไฟนิรานันตใจและปัจจัยทายธรรมนี้นะน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนแต่อนุภาพแห่งวิชาธรรมกายที่ท่านเชี่ยวชาญให้นึกน้อมอย่างนี้นะจ๊ะพอนึกน้อมนิดหนึ่งถึงท่านท่านก็จะเอาเราไว้ในกลางกายของท่านกลางองค์พระของท่านที่ใสใสสว่างโตใหญ่ทีเดียวใสมากสว่างมาก

ใหญ่มากและท่านก็จะประกอบวิชาธรรมกายทัตทวีไตรยธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานที่ท่านเป็นแหล่งเนื้อนาบุญให้กับเรากระแสทานแห่งบุญบุญญาภิสันดารก็บังเกิดขึ้นในทุกพระองค์มารวมจรดที่กลางกายของเราอย่างมากมายเป็นดวงบุญใสๆติดทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดเรื่อยไปเลยทุกทุกกายติดหมดฉะนั้นเราเป็นเจ้าของบุญก็ต้องประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะ

บริสุทธิ์แล้วต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาปนมมือขึ้นพร้อมกันอันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมกาลังกา

0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี้
0: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทิพยจักษุ

0: อุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ

0: 또 สัพเพพุทธาปัลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังวันตาวิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสันเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569เต็มที่กับทุกบุญสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ19ตั้งแต่รู้จักกับคุณยายสิ่งที่หลวงพ่อคิดมานานแล้วและคิดอยู่ตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัยคือมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยเพราะมองไม่เห็นอะไรในโลกที่จะมีประโยชน์เท่ากับการศึกษาวิชาธรรมกายดังนั้นจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาวิชาธรรมกายอย่างเต็มที่และเมื่อทราบว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อก็คิดเลยว่าทำอย่างไรเราจะใช้ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างบารมีคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆและทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่ได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นในใจของหลวงพ่อคิดจะทำเอาบุญระดับสุดๆไปเลยเพราะเป้าหมายของเราคือไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากๆบุญน้อยๆไปไม่ถึงเหมือนเราจะไปโลกพระจันทร์จะขี่จักรยานไปมันไปไม่ได้มันต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเป้าไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจึงต้องคิดทุกวันว่าจะต้องทำอย่างไรให้เราได้บุญมากที่สุดใจมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่หลวงพ่อคิดพูดทำก็ดีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้บุญมากที่สุดเพราะมองเห็นแล้วว่าบุญเป็นบ่อเกิดเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกความสำเร็จต้องมีบุญเป็นแรงผลักดันสนับสนุนส่งกระแสไปตลอดหมดเลยหลวงพ่อมองเห็นบุญอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงทำเล็กๆน้อยๆไม่เป็นคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีมุ่งไปกันสุดๆทั้งนั้นเลย
0: สาธุ
1: เพราะฉะนั้นทุกบุญที่หลวงพ่อแนะให้สร้างบารมีให้ทำไปเถอะเพราะสิ่งที่แนะนั้นจะแนะเอาสุดยอดแห่งบุญให้กันทั้งนั้นทุกบุญที่ให้ทำล้วนกลั่นออกมาแล้วเพราะว่าจะหอบเอาไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกัน
0: สาธุ
1: ไปกันสุด

0: เลยไม่คิดเล็กคิดน้อยกันละเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อแนะละก็ให้ทำเถอะบุญเป็นของเราไม่ใช่ของใครสุดยอดแห่งบุญเป็นของเราที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: ตลอดเส้นทางระหว่างที่ดำเนินกำลังเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายในช่วงนี้กำลังบุญที่เราทำตั้งแต่ภพนี้ไปจะมีพลังให้เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งสามที่มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้คิดไปที่สุดแห่งธรรมจะมีพลังมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเพียบบริบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์เป็นอุปกรณ์ที่จะผลักดันสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้มากกว่าคนอื่นทุกชาติไปเลย
1: สาธุ
0: จนทั้งถึงตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าแนะให้สร้างบุญอะไรลุยไปเลยดีแน่นอน
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยพุทธศักราช2537ผู้ชนะโดยธรรม

0: know I love you.
1: Satu, satu, satu.
2: You know? Huh? ไม่ตอบเลยพ่อถาม
1: I love you.
2: ครับท่านบอกว่าอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยตอนสมัยหลวงพ่อยังหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มยังก่อนบวชเนาะยังเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยที่เกษตรท่านนั่งสมาท่านนั่งรถไปหาคุณยายไปกราบคุณยายไปเรียนวิชากับคุณยายเป็นงานหลักนะนั่งรถจากบางเขนที่มหาลัยเกษตรกว่าจะไปถึงที่วัดปากน้ำจะใช้เวลาประมาณสักรวม3ชั่วโมงก็นั่งรถเมล์ไปหลวงพ่อไม่ได้ทิ้งให้เปล่าประโยชน์เลยเวลาที่เสียไปในการนั่งถ้าจะนั่งแล้วก็ตึกธรรมะไปเรื่อยๆตลอดทางถ้ามีที่นั่งถ้าไม่มีที่นั่งท่านก็ยืนพอมีที่นั่งว่างท่านก็นั่งนั่งตึกธรรมะไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจซ้ายขวาหรอกแม้ตอนที่ท่านไปท่านเล่าให้ฟังตอนที่ท่านไปธุระที่ตลาดภูท่านก็เดินผู้คนก็เดินขวักไขว่แต่ท่านเหมือนเดินอยู่คนเดียวท่านไม่ได้มองเห็นอะไรอยู่ข้างทางใครเดินไปเดินมาสวนไปสวนมาท่านไม่เห็นเลยนะท่านเห็นแต่ธรรมะที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาลืมตาแป๋วแป๋วแบบนี้แหละแต่ใจจดที่ศูนย์กลางกายตลอดจนกระทั่งมีโยมที่เป็นลูกศิษย์คุณยายแล้วท่านนับถือเป็นพี่สาวเดินสวนมาเนี่ยท่านยังไม่เห็นเลยจนทั้งโยมคนนั้นต้องทักเรียกชื่อท่านแล้วบอกว่าไม่เห็นเลยนี่ถ้าเป็นงูนะโดนกัดแล้วโดนกัดตายแล้วคือใจท่านจะจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ท่านยืนยันว่าอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีแม้แต่ตอนที่เป็นนิสิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลาไปทานอาหารในคล้ายๆเป็นเขาเรียกคาเฟ่ทีเรียหรือยังไงนะหลวงนัทจำไม่ได้ละท่านก็ซื้ออาหารมาตักอาหารใส่จานมาข้าวจานเดียวกับ2อย่าง3อย่างว่าไปเสร็จแล้วท่านหาที่นั่งนั่งเงียบๆมุมเดียวท่านนั่งบูชาเข้าพระท่านนั่งบูชาเขาพระแต่ตอนเป็นนิสิตนั่งไปเรื่อยแล้วก็อย่างไม่สนใจว่าใครจะมามองท่านว่าแปลกท่านไม่สนใจท่านก็บูชาเข้าพระไปเรื่อยเนี่ยทุกวินาทีเลยตอนที่รับน้อง

0: ตอนรับน้องท่านเล่าให้ฟังปีหนึ่งรุ่นพี่ก็มาแล้วหลังหอประชุมอ่ะมีต้นไม้มีอะไรแล้วเป็นลานแล้วก็ชวนท่านรุ่นพี่ก็เอาเหล้ามาให้ท่านดื่ม อ่ะไอ้น้องดื่มหน่อยท่านบอกว่าผมไม่ดื่มครับทำไมผมถือศีล5ครับตั้งแต่เป็นนิสิตนะไม่สนใจความจริงคือท่านถือศีล5ก็บอกเป็นศีล5ตอนนั้นหลวงนายยังเก๋ไก๋มาแพ้เหล้าแพ้แอลกอฮอล์ไม่อยากดื่มก็เสียสายแต่ท่านน่ะมั่นใจเลยผมไม่ดื่มครับทำไมไม่ดื่มผมถือศีล5ครับอาจารย์คราวนี้รุ่นพี่บอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาพาดูเอาอาจารย์มาเอาเหล้าดูสิอาจารย์เอาเหล้ามาให้ท่านแล้วยื่นแก้วเหล้าให้แล้วท่านจะดื่มไหมผมไม่ดื่มครับท่านยืนยันอาจารย์นะผมไม่ดื่มครับแล้วเวลาทำความดีถือศีลนะยืนยันแบบนี้เลยทำไมผมถือศีล5ครับอาจารย์รู้สึกเสียหน้านิดหนึ่งว่าบอกให้ลูกศิษย์นักนิสิตอะถือดื่มเหล้าแล้วถูกลูกศิษย์ปฏิเสธอะ lost face ไปนิดก็เลยพูดดังๆเพื่อเรียกเฟซคืนมาพวกเราอาจารย์เนี่ยนายคนนี้ชื่อนี้ถือศีล5ไม่ดื่มเหล้านะตะโกนดังๆ
1: ครับ
0: นี่ให้เราดูว่าสิ่งที่หลวงพ่อมั่นแล้วหลวงพ่อยึดหลวงมั่นหลวงพ่อกล้าประกาศแล้วยืนยันจริงๆก็เป็นแบบนี้ทุกอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยแล้วตอนที่หลวงพ่อไปที่หลวงน้าไปเจอท่านตอนที่ทุดงเมืองกาญจน์ก็เป็นแบบนี้เด็กๆชอบมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อแล้วก็เห็นธรรมะแล้วไปอ่านใจคนนั้นอ่านใจคนนี้นะมีโยมมาถามหลวงน้าว่าเด็กพวกนี้มานั่งกับหลวงพ่อใช้เวลานานไหมพวกเราว่านานไหม
1: ไม่นาน
0: บางคนนะ2 วันบางคนเนี่ยวันเดียวบางคนชั่วโมงเดียวเองบอกโยมนั่งมาตั้ง20 ปีแม้มืดตื้อมืดนิด
1: ก็ยังมืดครับถึงคร
0: ับอ๋อนึกว่ามืดสนิทต่อไปไม่ได้แบบแล้วทำไมถึงเด็กถึงนั่งสมาธิได้ไวก็นั่งสมาธิแบบเนี้ยเด็กเป็นลูกศิษย์ของหลวงเตี่ยหลวงลุงหลวงพ่อแล้วเด็กวัดแต่ละคนนี่นะเซียนๆทั้งนั้นยกเว้นเด็กวัดพระธรรมกายใช่ไหมพี่เล็กเผลอแป๊บเดียวปีนนะต้นไม้แล้วมีต้นมะม่วงด้วยโอ้ปีนกันสนุกสนานต้นมะขามปีนกันสนุกสนานไปเลยแล้วเวลาพระท่านนั่งรวมสมาธิกันเป็นกลุ่มใหญ่นะใต้เต็นท์ใต้ที่ศาลาเนี่ยเด็กมันก็จะไปปีนไกลๆหลวงเตี่ยหลวงพ่อต้องถือไม้ไล่ไปไกลๆอย่าสงสัยนั่งเด็กมันก็ไปปีนต้นไม้ทั้งนู้นทั้งนี้ต้องคอยดูไม่ให้เสียงดัง
1: ครับ
0: แล้วที่นั่นมันใกล้แม่น้ำท่านก็ห่วงเสร็จแล้ววันที่หลวงพ่อไปในโครงการนี้ไปนั่งสมาธิก่อนเด็กๆเห็นหลวงพ่อก็มานั่งสมาธิกับหลวงพ่อนั่งกันเงียบเลยแล้วหลวงเตี่ยนั่งไม่ติดนั่งอยู่ในศาลาไม่ติดเอ๊ะวันนี้ทำไมลูกศิษย์เราเงียบมันหายไปไหนไปเล่นน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวตกน้ำตายฉันจะเอาลูกที่ไหนไปคืนเขา
1: ครับ
0: เดินวนมาเห็นไม่น่าเชื่อตัวสายตาตัวเองไอ้เด็กที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้คงจะเกษียณกันแล้ว60กันแล้วสมัยนั้นต้องเรียกว่าไอ้ลิงธมนไม่ใช่มังกี้ธมนมันสนจริงๆทำไมถึงมานั่งสมาธินั่งนิ่งเลยนะแต่ละคนก็เลยบอกแบบนี้ว่าเดินไปนี่นะ

0: ขนาดนั่งสมาธินะหลวงพ่อให้ไปดูมันมีควายอยู่ที่ลุ่มระหว่างอะไรเธอท้ายใกล้ๆบ้านของหลวงพ่อตะที่เมืองการน่ะมันไปก็เป็นแอ่งน้ำเก่าแบบนั้นน่ะแล้วก็มีหญ้าขึ้นสวยอะไรอุดมสมบูรณ์ควายมันก็กินอยู่กินหญ้าอยู่ที่แอ่งนั่นน่ะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อบอกไปดูสิไอ้กายละเอียดของควายเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคนหรือเป็นควายกายละเอียดนะ
1: ครับ
0: เด็กมันก็นั่งไปเลยนั่งไปดูแล้วก็รายงานถูกด้วยเวลาจะเดินไปนะเดินไปบิณฑบาต
1: ครับ
0: เด็กมันจะตามมาในสายเดียวกับหลวงพ่อหลวงเตี่ยไปสายนู้นเขามีอยู่ประมาณสัก4สาย3สาย4สายแต่จะมาสายเดียวหลวงพ่อเนี่ยเดินหิ้วย่ามแล้วก็เดินไปคุยไปเดินผ่านหมาแม่ลูกอ่อนมันดูดนมอยู่หมาลูกอ่อนมันกำลังแม่ลูกอ่อนมันให้นมลูก
1: ครับ
0: หรือลูกมันดูดนมแม่ก็ไม่รู้เนาะด้วยกันแหละ
1: ครับ
0: ก็เดินไปแล้วมันก็พูดไปเรื่อยไปนั่นนะมองไปดูเด็กเออไอ้หมาตัวนี้พวกนี้เนี่ยนะก่อนมาเป็นหมานะมันเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็พูดไปเรื่อยเลยนะแล้วพระ

0: ว่าเด็กมันพูดอะไรต่อเนี่ยก่อนมาเป็นหมานะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะไอ้ลูกมันก็มาแบบนี
1: ้
0: มันแบบนี้แล้วมาเป็นลูกเป็นแม่กันอะไรแบบนี้พูดไปเรื่อยแล้วเดินไปพระเดินไปนะมองเห็นโอ้หลวงพี่องค์นั้นองค์พระสว่างจังเลยโอ้พระเดินเนี่ยตัวตรงเลยนะตัวตั้งเลยเนี่ยเด็กแบบนี้แล้วเวลาของเขาเนี่ยเขานั่งธรรมะแบบนี้เนี่ยเขาใช้เวลาแค่วันสองวันบางคนถ้าหลวงพ่อนั่งแล้วเพื่อนนั่งแล้วนะ12ขวบมากที่สุด13ขวบมากที่สุดแล้วก็มี11ขวบ10ขวบไอ้คนเล็ก8ขวบเด็กนะคนเล็ก8ขวบมันหาเพื่อนไม่เจอเฮ้ยพี่ๆก็ไปไหนกันหมดนะมันก็ตามหาปรากฏว่าไม่เห็นไม่มีเคเล่นกับมันเพราะมันพี่ๆก็นั่งสมาธิหมดมันก็เลยค่อยๆย่องมานั่งกับเขาด้วยหลวงพ่อก็เลยจับนั่งไปด้วยเลย
1: ครับ
0: แสบเล็กก็นั่งไปด้วยพอนั่งไปเนี่ยนะมันเห็นธรรมะภายในชั่วโมงเดียวตรงนี้หลวงพ่อเคยบอกพวกเราแล้วตอนหลังเราอาจจะไม่เคยได้ยินเท่าไหร่ว่าทำไมถึงเห็นไวแบบนี้ท่านบอกจิตเขาเป็นอินโนเซนต์นั่นเวลาหลวงพ่อนำนั่งสมาธิสมัยก่อนบอกให้ลูกๆทุกคนนะนั่งสมาธิให้ทำจิตอินโนเซนต
1: ์ครับ
0: จิตอินโนเซนต์เป็นยังไงอ่ะคือให้ลืมเรื่องว่าฉันรู้อย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อะไรต่อลืมไม่หมดเลยทำเหมือนเด็กๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรฉันตอนนี้มีหน้าที่นึกถึงองค์พระฉันมีหน้าที่ถึงดวงแก้วสัมมาหลังฉันก็ทำแค่นี้ไปละอย่างอื่นฉันไม่สนใจวางไว้ก่อนอะไรแบบนี้จิตอินโนเซนต์ไม่ใช่นั่งไปแล้วคิดไปนู่นคิดไปนี่โอ้โหโครงการใหญ่โตโมโหฬาร คิดจะครองโลกคิดเป็นมหาเศรษฐีจักรพรรดิไปนู่นเลยไอ้แบบนี้นี่นั่งยากเพราะฉะนั้นเด็กถึงนั่งสมาธิได้ง่ายแล้วสมัยนั้นหลวงพ่อจับนั่งแบบนี้คนที่ยังไม่ได้ธรรมะให้นั่งข้างหน้าคนที่ได้ธรรมะแล้วนั่งข้างหลังก็นั่งตีเป็นคู่ประกบคู่แบบนี้ไปเลยนะท่านมองนั่งสมาธิไปคนที่นั่งข้างหลังมองด้วยคนข้างหน้าก็นั่งไปไม่รู้คนข้างหลังอยู่นั่นน่ะนั่งข้างหลังดูแล้วก็นั่งเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หาสายแล้วใช่ไหมสายยางสายยางบอกสายแล้วครับมองดูดูซิน้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้คิดอะไรอยู
1: ่
0: ใจไปถึงไหนแล้วเฮ้ยถ้าหากเรามีใครมาจ่อหลังเราแบบนี้เรามาบอกว่าเราคิดอะไรอยู่เนี่ยเป็นไงฮะไม่กล้าคิดไปไกลนะกำลังนึกถึงเรื่องไอ้กาโมสนุกสนุกไอ้มดแดงสนุกสนุกไม่ไหวแล้วโดนจอแบบนี้เนี่ยตอนนั้นประกบกันแบบนี้แล้วก็ได้ไวเนาะสมัยนั้นวันวานเนาะ
1: ครับ
0: เล่าให้พวกเราฟังสนุกสนุก
1: ครับ
0: เอาละวันนี้เราได้มาจุดเทียนใจกันแล้วก็นั่งสมาธิกันปฏิบัติธรรมกันหลวงพ่อสั่งเอาไว้ทุกครั้งเลยนะนั่งให้ได้นี่เฉพาะพระกับบาศกวาสิกาในวัดเนาะนั่งให้ได้อย่างน้อยวันละ2ชั่วโมง
1: สาธุ
0: หาแล้วโยมว่ายังไงนั่งให้ได้ให้ได้วันละ2ชั่วโมง2นาที2ครั้งอ่ะ2รอบ2รอบโอเคปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรา
2: บูชา
0: โอเค
3: ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยบูชาธรรมนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับที่จะถวายปัจจัยนะครับก็ขอเรียนเชิญตั้งแถวได้ที่บริเวณแนวกลางเลยนะครับตั้งเป็น4แถวเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับในโอกาสนี้นะครับเปิดไมค์รอให้ด้วยนะครับ
4: ครับก็ได้เวลาที่เราจะได้สร้างมหาธาตุของเราครับก็ตั้งแถวเลยครับ4แถวครับ4แถวเลยถึงเวลาเป็นส่วนทีกันแล้วให้นะครับอันนี้แถวนะครับอีกแถวหนึ่ง

ก็วันนี้บอกไว้ก่อนเลยเผื่อท่านไม่รีบกลับเนาะที่แปลงจะทรัพย์P13นะครับทางด้านทิศเหนือวิหารคด20จะมีปลูกเบญจทรัพย์นะครับสำหรับธรรมยาตราปีหน้านะใครไม่รีบกลับเข้าไปเอาบุญนะครับปลูกเบญจทรัพย์เชื่อมสายบุญกับหลวงปู่เนาะนะครับที่ปทุมเจดีย์นะครับหลังจากเสร็จตรงนี้บูชาพระเรียบร้อยก็ไปปลูกกันได้เลยนะครับต่อแถวตรงให้ตรงเลยให้ก็ให้ไม่ให้

ทีนะครับอ่ะยืนยันว่าเราจะถวายเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมชูวัดชูบงในแต่กล้องแต่กล้องเขากำลังบกในบกให้กล้องหน่อยบกให้กล้องหน่อยศูนย์เจ็ดสองรวยแยกซ้ายขวาเลยครับเดินต่างกันไปเลยไปคู่เลยไปคู่เลยไปคู่เลยนะครับสาธุคู่เลยครับคู่เลยเรียบใจจดจ่อนะอยู่ในความปลื้มนะครับบุญของเรากำลังเกิดขึ้นเป็นสายเลยนะครับแค่คิดจะถวายบุญก็เกิดขึ้นเป็นสายเลยพอถวายปั๊บปุ๊บเลยมาปุ๊บเสร็จแล้วก็ปลื้มก็

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งโลกียทรัพย์และโลกุตระทรัพย์กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราได้คาถาเรียกทรัพย์กันแล้วยังลองดูคาถาเรียกทรัพย
1: ์0 7 2 money money money
0: พร้อมๆกัน
1: 0 7 2 money money money money money money money money money
0: ไปเลยไปรวยรวยกันนะ
1: สา
0: ธุคอยรับทรัพย์กันให้ดีนะ
1: สาธุ
0: แล้วที่รวยกว่าเศรษฐีมีไหม
1: มีครับ
0: คาถา
1: ส่วนผี
0: ลองว่าพ่อมาสิ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้สาธุให้เป็นเศรษฐีและส่วนที่เงินทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: เพราะว่าการให้ทานเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: งั้นทรัพย์ชอบมาหาคนที่ชอบให้ขอให้รวยทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
0: บูชาพระกัน

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้วกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
0: แต่ก่อนกลับไปปลูกต้นไม้ก่อนดีไหมอะไรนะอะไรเบญจทรัพย
2: ์เบญจทรัพย์ครับ
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดีย

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุ

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลก

0: ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงท่ามกลางหมู่สงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็มิได้มีพุทธานุญาตไว้ให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรอันเก่าค่ำคล้าหรือภิกษุซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินธารกิจมิให้เพี้ยนผิดต้องตามวินัยนิยมบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวง
1: ก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมเรื่องของหนูเรามารู้จักการทอดกฐินกันก่อนนะคะการทอดกฐินถือว่าเป็นกาลทานเพราะถือว่าเป็นการทำบุญที่จำเพาะเจาะจงด้วยเวลาซึ่งวัดหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงปีละครั้งและต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาตั้งแต่5รูปขึ้นไปเมื่อออกพรรษาแล้ว

0: ามารถทอดกฐินได้ภายในเวลาไม่เกิน1เดือนผู้เฒ่าผู้แก่จึงนิยมไปทานกฐินกันมากเพราะเป็นบุญใหญ่ได้บุญเยอะและเด็กๆอย่างพวกหนูเนี่ยจะเป็นไปทานกฐินกันได้มั้ยนะเอาใจช่วยพวกหนูด้วยนะคะ
1: บุญคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จชีวิตคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็บเป็นคนบุญน้อยคนตายเป็นคนหมดบุญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
2: ้สาธุ
3: ไป
4: เรานิ่ม
3: กลับบ้าน
5: ลุกเราอิ่มบุญกันนะวันนี้นะ
3: ใช่สิ
5: เด
3: ี๋
5: ยว
3: น้องแพรวคิดอะไรอยู่ลูกกลับบ้านได้แล้วจ้ะ
5: ไปไ
0: ปตุ๊กจ๋าเป็นประธานกฐินแล้วอ่ะได้บุญเยอะจริงๆเหรอจ๊ะ
3: ได้เยอะสิลูกใครๆเขาก็อยากเป็นประธานกฐินกันทั้งนั้นแหละรู้ไหม
0: งั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้สิจ๊ะป้า
3: น้องแพรวพูดอะไรอย่างนั้นลูกเป็นเด็กเป็นเล็กจะเป็นประธานกฐินได้ยังไงคนโบราณเนี่ยเขาถือรู้ไหมอายุยังน้อยแค่นี้จะเป็นประธานกฐินน่ะอายุจะสั้น
5: พูดอะไรนะสอนจำที่พระพูดได้หรือเปล่าคนอายุสั้นอายุยืนน่ะมันขึ้นอยู่กับบุญใครมีบุญเยอะอายุก็ยืนแล้วไอ้คนมันตายน่ะนะมันตายเพราะกรรมเก่าที่เขาทำเอาไว้เด็กๆอย่างเนี้ยก็เป็นประธานกฐินได้นะลูก
3: มันเป็นกุศโลบายที่เขาอยากให้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเป็นประธานกฐินกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสของเขาเนี่ยเหลือน้อยเต็มทนแล้วแต่ส่วนเด็กๆเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายปีจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดอายุอะไรหรอกเป็นเด็กก็ทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญนะลูกเนาะ
0: งั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้แล้วจ้ะแม
3: ่จะสอนนี่นี่ดูลูกเราสิใจเป็นใหญ่เหมือนพ่อไม่มีผิดเลย
5: เป็นไรครับ
3: ยอด
5: เป็นไร
3: ครับยอดยอดเป็นไร
5: ยอดเป็นไรเป็นไรครับ
3: ยอด
5: เป็นไร
3: ยอดยอด

0: กันใหม่หมดเลยนะเนี่ยตามเขาทั้ง3คะแนนน่ะแพลวเป็นมือตบยังไงเนี่ยทำไมวันนี้เล่นไม่ดีเลย
1: พี่จอยคะพ่อแพลวเขาไม่
0: พี่ไม่สนหรอกนะตอนนี้แพลวกำลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่สมาธิต้องอยู่ที่สนามสิ
2: ถ้าปีนี้นะเสียแชมป์ไม่สีอื่นฉันโทษเป็นความผิดเธอนะยี่แพลว
0: เอาล่ะแพลวแล้วหนูจะแก้เกมยังไงบอกพี่มาสิ
1: เอาอย่างนี้นะคะ
2: ตกลงไหมจ๊ะ
3: ตกลง
0: โอ้โหแพ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องชนะแน่ๆ
2: เก็บไปเข้าข้างมันทำไมก็แค่ความคิดเด็กประถม
1: แต่มันก็เป็นความคิดที่ดีนี่คะ
2: มองหน้าทำไม
1: ถ้าพี่ไม่มองหน้าหนูก่อนแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงอะคะว่าหนูมองหน้าพี่อ่ะ

0: ชีวิตคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็ดเป็นคนบุญน้อย
1: เป็นเด็กจะทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญ
2: เราก็เป็นประธานกฐินได้แล้วใช่จ้ะแม่
3: ใช่สิเราอ่ะต้องเป็นประธานกฐินที่ได้บุญเยอะหาให้พ่อเยอะ

0: อยากไปเยี่ยมพ่อจังเลยแล้วหมอบอกว่าพ่อเขาเป็นอะไรบ้างเหรอจ๊ะ
1: พ่อเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนน่ะลูกก็คงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลสักพัก
0: ต้องนอนที่โรงพยาบาลด้วยเหรอจ๊ะแม
1: ่ก็อย่างที่รู้นั่นแหละลูกพ่อเขาเป็นมาตั้งนานแล้วไม่ยอมไปรักษาสักทีมาตอนเนี้ยอาการก็เลยสุดหนัก
2: แม่จ้ะแม่แม่จ๋าแม่หนูอ่ะจะเป็นประธานกฐินให้ได้จะได้บุญเยอะๆจะได้ช่วยพ่อหายป่วยไว
1: พ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วนะลูกเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพี่พลอยและน้องแพรวจะต้องช่วยแม่ส่งของที่ตลาดหนูสองคนต้องตื่นตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วกลับบ้านมานอนตอนตีสี่หลังจากนั้นต้องตื่นไปเรียนตอนหกโมงเช้าค่าใช้จ่ายอะไรที่เราลดได้เราต้องช่วยกันลดเพราะเราต้องเก็บเงินไว้รักษาอาการของพ่อหนี้สินเราก็ยังไม่หมดแล้วพี่พลอยกับน้องพราวก็ไม่ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วนะลูกหนูสองคนเดินไปเรียนแล้วกัน

0: บายมากจ้ะแม่แต่ก่อนหนูกับพี่พลอยอ่ะยังเคยไปช่วยแม่ส่งของที่ตลาดเลยคอยดูนะหนูจะช่วยแม่หาเงินมารักษาพ่อแล้วก็จะหาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้ด้วยจ้ะแม่จ๋าเราไปสวดมนต์กันก่อนดีไหมจ๊ะแม่จะได้อธิษฐานเอาบุญช่วยพ่อหายป่วยไว
1: จ้ะลูก

0: บาทกรัมละ15 บาทค่ะเลือกเลยน้องแพรวทะเบียนรถอยู่ในถุงนะลูกนะแล้วก็ไปส่งให้ถูกคันอย่าผิดคันล่ะ
1: จ้ะแม่
0: พร้อมไหม
1: พร้อมจ้ะ
0: ไปทางนู้นลูกนู้นไปแล้วพี่พลอยคณะลูกคณะถุงนี้ถุงนี้เอาไปเลยลูกกี่ไปเลยนะเบาๆนะลูกนะเดี๋ยวมันจะช้ำอันนี้ลูกนี้ด้วย2 กรัม
1: นี่อะไรไม่จ้าแม
0: ่อันนี้ลูกอ่ะระวังด้วยนะลูกนะ
1: จ้า
0: พี่พลอยทางนู้นลูกทางนู้นอย่าส่งไปผิดคันนะ
1: จ้า

0: แม่จ๋าหมดแล้วจ้าเหลืออะไรนี่จ๊ะ
1: 10บาทจ้ะ
0: หิวกันไหมลูกฮะงั้นเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรกินนะ
2: หิวจ้ะแม่แต่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านไปหนูก็ยังพออ่ะทอดไข่กินเองก็ได้จ้ะจะได้ประหยัดเงิน
0: นี่ก็ตามใจของก็ส่งหมดแล้วนะลูกนะเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับบ้านไปนอนได้แล้วแล้วอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้านะลูกนะตื่นไปเรียนให้ทันด้วยเข้าใจไหม
2: จ้ะแม
0: ่แม่แล้วของที่เหลือนี่นะจ๊ะ
3: ไม่เป็นไรลูกใส่สายอ่ะแม่ก็ขายหมดแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านพี่พลอยน้องแพรวอย่าลืมนะลูกใส่บาตร

0: ั้นน่ะป้าตุ๊กอ่ะไปทอดกระถิ่นให้พวกเราน่ะหนูอ่ะอยากจะเป็นประธานกระถิ่นลุงคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นประธานกระถิ่นแล้วอ่ะจะได้บุญเยอะ
1: บ้าเด็กที่ไหนเขาจะไปเป็นประธานกระถิ่นกัน
0: ก็หนูนี่ไงพี่พลอย
2: เอาวันนี้ไม่เห็นโทรตามเลยเอาขึ้นรถเร็ว
0: นะจ๊ะตั้งแต่วันนี้พวกหนูอ่ะจะเดินไปโรงเรียนกันเองแล้วละจ้ะ
2: อ้าวทำไมล่ะ
1: พ่อแม่บอกให้ประหยัดเงินเพราะช่วงนี้พ่อไม่ค่อยสบายจ้ะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วจะเดินกันไหวเหรอบ้านกับโรงเรียนก็อยู่ตั้งไกลกันนะ
0: โอ้ยไหวเยอะจ้ะนะหนูเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนนะว่าแต่พี่พลอยแหละ
1: ว่าพี่เหรอจะมาแข่งกันปะล่ะพี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย
0: ต่อให้ก่อนเถอะ

0: ็บอกแล้วเขียนหนูก็ไม่ยอมหยิ่งอยู่ได้สอนไม่ได้เช้าเลยสอนสอนมารอชื่อแม่เราอยู่แล้วนะต้องอ่ะงั้นเราไม่รอชื่อแม่เลยก็ได้งั้นรอชื่อพ่อแล้วกันออดออดไม่ได้เช้าเลยยังออดออดออดออด
1: พี่ตกลงเจ้าโต้งเนี่ยยังไม่เลิกล้อชื่อพ่อชื่อแม่ของหนูแพรอยู่แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เอ๊หักคะแนนก็แล้วตีก็แล้วไอ้เจ้าโต้งนี่ไม่หลาบจำสักทีเอางี้แล้วกันครูให้หนูแพรนะลองไปคิดวิธีการที่จะจัดการกับเจ้าโต้งเองเอาที่ว่าสมควรนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: แพลว
0: ค่ะ
1: หนูแพลวอย่าลืมนะรวบรวมการบ้านของเพื่อนๆเนี่ยมาให้ครูก่อนเคารพธงชาตินะกูจะได้ตรวจให้เสร็จ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพื่อนนี่ไงประวัติพุทธเจ้าที่เรากำลังค้นหากันอยู่อ่ะนี่ไง
0: เล่าเพื่อนๆอยู่ห้องสมุดกันนี่เองคุณครูให้รวบรวมการบ้านไปส่งน่ะไปบ้านเลย
3: ชื่อพ่อชื่อแม่เราอีกแล้วอ่ะ
4: พรชาติพรชาติเดี๋ยวร้องพรชาติพรชาติพรชาติ
0: ไม่ต้องเมื่อไหร่เธอจะเลิกร้องชื่อพ่อชื่อแม่คนอื่นสักที
3: ไม่หาเหรอสอนออดสอนออดสอนออด
0: หยุดนะต้อง
3: ไม่หยุดสอนออดสอน
0: รู้ไหมหยุดอย่าต้อง
3: สอนออดสอนออดสอนออดสอนออดสอนออดสอน
1: เอางี้แล้วกันครูให้หนูแพรวนะลองไปคิดวิธีการที่จะจัดการกับเจ้าโต้งเองเอาที่ว่าสมควรนะ
0: ถ้าเธอยังรอเชื่อพ่อเชื่อแม่เราอีกเราอ่ะก็จะไม่คบกับเธอแล้วเราอ่ะก็จะไม่สอนการบ้านเธอด้วยถ้าเธอยังทำตัวแบบเนี้ยก็ไม่มีใครอ่ะอยากจะคบเธอเป็นเพื่อนหรอกนะ
5: ใช่แ
0: ล้วถ้ามีคนมารอเชื่อพ่อเชื่อแม่เธอบ้างอ่ะเธอจะชอบไหมล่ะต้องเธอก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
6: รวม
7: ๆ
6: ก
7: ัน ป่
6: ะ
7: ครูครับแพรครับ
1: แล้วเป็นยังไงล่ะเจ้าโต้งครูตีไม่เคยจำนี่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อนอีกแล้วใช่ไหมฮะเจอคนจริงเข้าไปเจ็บละสินี่เหรอนะคือผลกรรมที่เราทำไว้คราวหน้าคราวหลังไม่อยากทำ

0: อีกแล้วกันรู้ไหมส่วนแพรวครูจะบอกว่าการใช้ความรุนแรงอะนะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครูอยากจะให้ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: ค่ะ
0: นะโต้งไปทำแผลกับครูมานี่เลย

0: เอ๊ะพวกเด็กมัธยมไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกมานำสวดมนต์แล้วนี่ยายจอยประธานนักเรียนหายไปไหน
1: จอยขึ้นไปสวดห้องเรียนข้างบนค่ะครู
0: อย่างนั้นเหรอถ้าไม่มีจอยสักคนเนี่ยพวกเธอจะนำสวดมนต์กันไม่ได้เลยหรือยังไงเอาละนะครูจะนับ1ถึง3ถ้าครูลืมตาขึ้นมาหวังว่าคงจะมีใครออกมานำสวดมนต์นะ1 2 3
2: พี่นกครับผมว่าเราให้เด็กป.6เนี่ยนำสวดแทนเด็กมัธยมแล้วกันนะครับ
3: เอาเด็กป.6มีใครจะมานำสวดมนต์แทนพี่พี่มัธยมไหมครับแสดงความกล้าหาญกล้าออกมาข้างหน้าเลย
4: ครูคะเดี๋ยวหนูขอนำสวดมนต์เองค่ะ
3: อ้าวน้องๆประถมกับพี่ๆมัธยมปรบมือให้น้องแพรหน่อยสิครับ
4: ทุกคนเตรียมตัวสวดมนต์

0: แถวผู้หญิงไปไปเลยครับไป
1: จอยเป็นถึงคณะกรรมการนักเรียนทำไมถึงขาดความรับผิดชอบแบบนี้เธอรู้ไหมพวกเธอขาดการนำสวดมนต์มากี่ครั้งแล้วขาดให้หายเป็นประจำ
2: หนูไปดูแต่ละห้องมาค่ะแต่ห้องไหนปิดไฟเรียบร้อยแล้วห้องไหนที่ยังไม่ได้ปิดไฟ

0: านน้ำสวดอีกหรอคะ
1: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะครู
0: สวดมนต์กันเสร็จแล้วหรอคะแล้วใครนำสวดล่ะคะ
2: น้องแพรวเขานำสวดไปเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าต่อไปนี้นะครูจะให้น้องๆประถมเนี่ยเป็นคนนำสวดส่วนพี่มัธยมอ่ะไม่ต้องแล้ว
3: พี่แพรวอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องโดน

0: ความจริงเนี่ยเด็กประถมนี่ก็ทำความสะอาดเช็ดถูอะไรได้เรียบร้อยดีนะ
1: พี่นกครับพอดีผมต้องรีบส่งรายชื่อเด็กมัธยมที่จะไปเข้าค่ายผู้นำคุณธรรมพี่นกได้ส่งให้ผอ.เซ็นยังครับ
0: อ๋อพี่ได้ส่งรายชื่อไปให้ท่านผอ.นานแล้วแต่ว่าทำยังไงได้ท่านผอ.ไม่อยู่ตั้งหลายอาทิตย์ก็พี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: แล้วให้ท่านลองเซ็นได้ไหมล่ะครับ
0: นี่อย่างกับพี่ว่างอย่างนั้นแหละทำไมคุณไม่ดำเนินการซะเองเลยล่ะจ๊ะแล้วอันที่จริงเนี่ยพี่เองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการนี้สักเท่าไหร่คิดดูสิแทนที่จะเอาเด็กออกไปทำอะไรข้างนอกเนี่ยคุณก็ควรที่จะจัดติวให้เด็กนะให้สอบขึ้นม.4 ได้มีที่ที่เรียนต่อคุณลองคิดดูถ้าหากว่าเด็กไม่มีที่เรียนต่อม.4 เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบอ้าวนักเรียนถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้จ้ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: แต่พูดถึงนะครับเด็กที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมเนี่ยผมดูไปว่าเขาก็มีระเบียบในชีวิตดีนะครับ

0: ลอยน้องแพรว
1: อ้าวแม
0: ่ทำงานบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: จ้ะแม่มากินแล้วจ้ะแม
0: ่อ้าวก็แม่บอกแล้วว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวแม่จะกลับมาทำกับข้าวเองไงลูก
1: แม่กลัวพวกหนูจะลำบากนะสิจ๊ะ
0: รู้ดีนะ
1: ไม่ลำบากหรอกจ้ะแม่พวกเราอ่ะจะได้แบ่งเบาภาระแม่ได้ไงจ๊ะแม่ไม่อยากจะกินข้าวฝีมือหนูอ่ะหนูทำอร่อยแล้วจ้ะแม่พ่อสอนนี
2: ้จริงอ่ะ
1: จริงจ้ะ
2: ตายละหอมจริง
3: ๆอ้าว
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นั่งนั่งเลยพี
2: ่นี่ฝีมือน้องแพรวแน่ๆเลยยังดีลูกดีเข้าพวกอ่ะเหมือนถูตรีรางวัลที่หนึ่ง
0: พี่ออสก็สอนไว้เยอะนะจ๊ะพี่อ่ะกินข้าวดีกว่าพี่ตุ๊กนะ
2: เดี๋ยวก่อนวันนี้เนี่ยเอาบุญมาฝากทุกคนนะเพราะพี่กับลุงนิ่มเนี่ยไปทอดกฐินตกค้างกันมา
1: สาธุกฐินตกค้างอ่ะคืออะไรเหรอคะ
2: อ
1: ้
2: าวกฐินตกค้างก็คือวัดที่ไม่มีเจ้าภาพไปทอดกฐินไงปีนึงอ่ะนะไม่มีคนไปทอดกฐินประมาณ500กว่าวัดเลยลูกอ๋อแล้วนี่ป้ากับลุงนิ่มก็กะว่าก่อนจะหมดหน้าทอดกฐินเนี่ยจะพยายามไปทอดให้ได้หลายๆวัดเลยล่ะ
1: โอ้โหป้าตุ๊กเนี่ยใจบุญจริงๆเลยนะจ๊ะตอนหน้าฝนป้าตุ๊กอ่ะก็ทำถุงยางชีพช่วยเหลือป้าป้าตั้งหลายบ้าน
2: จ้า
1: หนูอยากจะทำบุญได้เยอะๆอย่างป้าตุ๊กจังเลยจ้ะ
2: ดูสิ
1: ป้าตุ๊กจ๊ะหนูอยากจะเป็นประธาน
2: เอาอย่างนี้นะเรากินข้าวกันก่อนดีกว่าไหมกินเลยไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะกินโอ๊ยตายหิวกินซะก่อนเลยดีกว่
0: า
2: ตายลืมไปทำยังกับบ้านตัวเองเนี่ยแม่อายจัง
0: เราครอบครัวเดียวกันเลยจ้ะพี่ตุ๊กกินเลยจ้ะ
2: กินเลย

0: น้องแพรลูกทำไมไม่กินข้าวมัวแต่จ้องหน้าป้าตุ๊กเขาอยู่ได้อ
1: ย่าบอกนะว่าป้าหน้าเหมือนแพนเค้กอ่ะ มีอะไรพูดมาเลยดีกว่า
2: ป้าตุ๊กจ๊ะหนูอยากจะเป็นประธานกฐินจ้ะ
3: ฮะพูดจริงเหรอน้องแพร
2: จริงสิจ๊ะเพราะการเป็นประธานกฐินเนี่ยจะได้บุญเยอะบุญเนี่ยจะได้ช่วยพ่อหายป่วยไวไงจ๊ะ
1: โอ้นี่หัวเด็กนะ
2: งั้นหนูต้องทำยังไงบ้างจ๊ะป้า
4: หนูจะต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิทำกายวาจาใจของเราให้ดีพระท่านน่ะบริสุทธิ์เราเป็นผู้ให้ก็ต้องบริสุทธิ์บุญก็ยิ่งได้เยอะรู้ไหมจ๊ะหนูจะต้องไปหาพักพวกเพื่อนฝูงมาเยอะๆเลยรู้หรือเปล่าลูกแล้วก็มาหัดกราบหัดไหว้ซะให้เป็นแล้วป้าจะหัดให้ทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ตกลง
3: ฮะเป็นประธานกฐินเหรออ
2: ืมใช่แต่พวกเราทุกคนอ่ะต้องช่วยกันนะเพราะการทอดกฐินเนี่ยต้องทำกันหลายคนจะได้บุญกันเยอะๆเด็กๆอย่างพวกเราอ่ะจะทำกันได้หรอโหมันใหญ่กันไปหรือเปล่าแพรวเรื่องกฐินอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องจะทำกันได้หรอก็นี่ไงพวกเราอ่ะถึงได้ต้องไปเรียนวัฒนธรรมชาวพุทธกับป้าตุ๊กนี่ล่ะ
5: จ๊ะเอ๋ใครไม่ต้องการบ้านขอลอกบ้างดิปั้นปั้นปั้นขอการบ้านยิ้มลอกบ้างดิเราจะให้เธอมึงบอกด้วยนะ
2: อ้อไม่เอาหรอกแพรบอกว่าการให้เพื่อนลอกการบ้านเป็นการฆ่าเพื่อนทางอ้อมถ้าเธออยากทำการบ้านได้ก็ให้แพรสอนสิเออฉันนึกออกแล้วแพรคงไม่สอนเธอหรอกนะเพราะเธออ่ะชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่แพรอ้
5: าวแล้วรวมฉันล่ะไม่อยู่ในปากใครเนี่ยเอามาไม่ให้หรอ

0: ไปเรียนวัฒนธรรมชาวพุทธกับพวกเรานะไปเรียนกับป้าตุ๊กนะป้าตุ๊กอ่ะใจดีมากเลยนะไปเรียนนะ
1: นะนะต้องไปจริงๆนะ
0: นั่นเด็กห้องครูจตุรงค์เขามุงทำอะไรกันอยู่อ่ะ
2: ผมว่าถ้าเป็นนักเรียนห้องผมนะครับพี่นกน่าจะเป็นเรื่องดีๆนั่นแหละนะครับ
0: จะทำอะไรก็ทำเถอะนะแต่อย่าให้เสียการเรียนก็แล้วกัน

0: ไปไปหาคนอื่นก่อนเดี๋ยวป้าตุ๊กอ่ะกำลังจะมาแล้วนะป้าตุ๊กอ่ะใจดีมากเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้ว่าการเตรียมตัวก่อนจะไปทอดกระถิ่นเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้าง
1: นู่นมาแล้วมั้งเนี่ย
2: ป้าตุ๊กเปล่า
1: เฮ้ยไม่ใช่
2: ไม่ใช่อ่ะครูมาทำไมอ่ะเด็กๆมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เองเลยจ้าโอ้ยโชคดีของครูจริงๆเลยครูขับรถตะเวนหาทั่วทั้งอำเภอเลยเนี่ยวันนี้ก็วันเสาร์ด้วยโอ้ยเหนื่อยไปไปงั้นก็ขึ้นรถเลยนะไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถสิ
0: คุณครูจะพาพวกหนูไปไหนเหรอคะ
2: อ้าวก็วันนี้มีการแข่งขันวาดภาพในอำเภอไงจ๊ะแล้วท่านผอ.ก็สั่งมาเมื่อเช้าอย่างเร่งด่วนว่าครูจะต้องพาพวกเธอไปร่วมกิจกรรมกันนะไปไปไปไปไปขึ้นรถ
0: ไม่ได้ค่ะคุณครูพวกหนูอ่ะกำลังรอให้ประตุกมาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธให้ค่ะว่าพวกเราอ่ะจะไปทอดกฐินกันค่ะ
2: กฐินเหรอกฐินกฐินอะไรกันฮะต้องไปงานนี้ก่อนวันหลังอ่ะค่อยไปเรียนวัฒนธรรมชาวพุทธก็ได้นะนั่นเลยนั่นนายวิทยาณรงค์วิทย์ในช้างแล้วก็ยายบุษบานะยายจิรวดีเนี่ยพวกเนี้ยเก่งวาดภาพทั้งนั้นไปช่วยครูก่อนไปขึ้นรถเลยเร็วเร็วสิช้างเร็วๆไปขึ้นรถไปไปไปไปไปช่วยงานครูก่อนเลย
0: ไปหมดเลยอ่ะ
2: มา
0: ไปหมดเลย
2: ดีมากดีมากนั่งให้เรียบร้อยนะแควเอาอย่างนี้แล้วกันนะครูขอเพื่อนๆกลุ่มนี้ไปช่วยงานของโรงเรียนก่อนนะที่เหลือเนี่ยเธออยากจะอยู่กับชมรมชาพุทธอะไรเธอก็อยู่ของเธอไปก็แล้วกันนะเธอต้องเข้าใจนะแควว่างานนี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับเขาพอปีหน้าโรงเรียนเราเป็นประธานจัดงานขึ้นมาก็คงไม่มีใครอยากจะให้ความร่วมมือเราหรอกถ้าเราไม่ไปร่วมกับเขาก่อนคงเข้าใจนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ้าวไปๆแล้ววันนี้วันนี้
0: ก็รอไปก
2: ัน
0: หมดแล้วอ่ะอย่าลืม
3: น้องแพลว
4: สวัสดีค่ะ
3: แม่สวัสดีจ้ะสวัสดีลูกอ้าวน้องแพลวบอกกับตุ๊กว่าจะเอาเพื่อนมาเยอะๆให้เต็มศาลาไงล่ะลูก
4: อืมครับคุณนกขนไม่รู้อยู่นะครับ
3: อ่ะไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็เรียนแค่นี้ดีไหมเอาไปลูกไปที่นู่นเลยไปศาลาไปลูกไปเริ่มเรียนการกราบไหว้กันเลยนะเราจะต้องกราบไหว้กันให้ถูกต้องก่อนกราบให้พร้อมเรียงกันเป็นหมู่คณะก็จะสร้างความเลื่อมใสให้กับผู้ที่พบเห็นและแสดงถึงความเคารพต่อพระรัตนตรัยจ้ะ
2: ว้ายตายจริงหนูจ๋าเราไม่ได้ไปทอดข้าวเกลียบนะลูกหก
3: เป็นดอกบัวตูมดีมากแม้หัวไวกันจริงๆเลยเอาสองระหว่างคิ้วหน้าผากบู๊กันอยู่บนนี้ซะเลยสิตรงนี้เอาละสามลงกราบไปกับพื้นดีมากทุกคนกลับไปถึงบ้านพวกเธอทั้งหมดต้องทำตัวดีๆพอเวลาเราไปทำบุญอะไรนะเราก็บอกพ่อแม่ท่านซะท่านจะได้อนุโมทนาบุญกับเราด้วยช่วยเหลืองานพ่อแม่

0: 万代了家
1: 我
0: 你妈拜你也留那你说的拜
2: 那老婆的他们眼睛眼睛拍上卡我找不到的没事了啊
3: หาวัดไม่ได้
0: น
3: ้
0: องแพลว
3: ค่ะ
0: คอยป้าก่อน
2: งั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะพี่ต้องไปช่วยงานคุณแม่ที่บ้าน
0: นี่จะทำกฐินให้ครบองค์นะนะก็ต้องมีผ้าไตรกฐินสิลูกแล้วก็มีเครื่องอัฐบริขารเดี๋ยวป้าหามาอ้าวนี่รับไปก่อน เป็นอะไรฮะจะเป็นประธานกฐินอยู่แล้วยังทำหน้าไม่เบิกบานอีกเป็นอะไรลูกฮะ
3: ก็หนูอ่ะโทรไปทุกวัดในอยุธยาแล้วอ่ะ
0: เออ
3: มีเจ้าภาพกฐินกันทุกวัดแล้วค่ะ
0: อุ๊ยตายสาธุอุ๊ยมีครบหมดเลยเหรอเนี่ยตายแล้วดีใจจังเลย
3: งั้นหนูก็อดเป็นประธานกฐินนะสิจ๊ะป้า
0: โถนี่น้องแพรป้าจะบอกให้นะอยุธยาไม่ได้แล้วก็ไปหาจังหวัดใกล้เคียงสิลูกอ่างทองก็มีสระบุรีก็มีอ๋อป้านึกออกแล้วเดี๋ยวป้าจะลองโทรไปหาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีดูนะเออๆคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวๆๆการก่อน
3: จะได้ไหมเนี่ย
4: ค่ะ
3: นมัสการเจ้าค่ะ
5: เจริญพรได้วัดที่จะทอดกฐินหรือยังล่ะ
3: ยังเลยเจ้าค่ะ
5: เดี๋ยวก็ได้เองล่ะสู้ๆนะ
3: ค่ะ
0: ทำไมหนูอยู่วัดหนึ่งนะ
3: ได้ไหมจ๊ะป้าตุ๊ก
0: น้องแพรวหนูอะนะได้เป็นประธานกฐินแล้วลูก
3: จริงเหรอจ๊ะป้า
0: จริงแต่ว่าแต่จะทำทันไหมล่ะลูกวันรับกฐินเหลืออีก2วันเท่านั้นเองจะไหวไหมเนี่ยหนูจะต้องไปเตรียมนะชวนคนมางานกฐินแล้วต้องไปพัฒนาวัดที่เราจะไปทอดกฐินกันอีกจะไหวไหม
3: ไหวจ๊ะป้า
0: ไหวแน่นะ
3: แน่จ้ะป้าม
0: ั่นใจแม้ครั้งที่หนึ่ง
3: มั่นใจจ้ะ
0: มั่นใจครั้งที่สอง
3: มั่นใจจ้ะ
0: แม้ครั้งที่สาม
3: มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะป้า
0: ทำบุญใหญ่กันแล้วตายเก่งจริงๆมั่นใจนะ
3: จ้ะขอบคุณมากจ้ะป้าตุ๊ก
0: จ้าดีใจกัน
3: ป้าจ๋าแม่จ๋าหนูได้เป็นประธานกฐินแล้ว
0: นี่มันมีวาสนาจริงจริง
3: พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูได้เป็นประธานกฐินแล้วจ้าพี่พลอยน้องแพรได้เป็นประธานกฐินแล้วนะพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูได้เป็นประธานกฐินแล้วนะพี่พลอยน้องแพรได้เป็นประธานกฐินแล้ว
6: พี่ออสพี่จะไหวไหมพี่ถ้าเราไม่ต้องให้ลูกไปช่วยงานของเราอ่ะแค่เรียนก็หนักพออยู่แล้วไหนจะต้องทำงานบ้านอีก
7: คนอย่างพี่ไม่ตายง่ายอยู่แล้วสอนไอ้ไหวนะไหวแต่สอนไม่อยากฝึกให้ลูกอ่ะมันมีอาชีพติดตัวเหรอถ้าวันหนึ่งเราสองคนเป็นอะไรไปอ่ะลูกมันจะได้มีอาชีพติดตัวสอนอย่างนี้ดียิ่งกว่าเราทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกอีกนะ
6: แต่พี่ฉันกลัวลูกมันจะลำบาก
8: ไม่เห็นแล้วลำบากเลยนี่จ้าแม่สนุกดีออกอีกอย่างเวลาที่หนูกับน้องแพรวไปส่งของพ่อจะได้ไปรับปลาที่ต่างจังหวัด

0: านของแม่จะได้น้อยลงด้วยไงจ๊ะ
1: พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูได้เป็นประธานกฐินแล้วนะจ๊ะได้วัดที่จังหวัดสระบุรีจ้ะแม่ถึงงานเนี้ยเราได้บุญเยอะกันทั้งบ้านเลยจ้ะ
2: ดีมากลูก
3: เก่งมากพ่อ
1: พ่อพ่อพี่
0: วันศุกร์เนี้ยไปทอดกระถิ่นด้วยกันนะ
4: ไป
0: นะ6โมงเช้านะอย่าลืมนะ
4: ไปเร็ว
0: นี่พุทธาพุทธาพุทธาวันศุกร์เนี้ยไปทอดกระถิ่นด้วยกันนะ6โมงเช้านะ
4: ไม่
0: อย่าลืมนะเธอ

0: พี่เท่าค่ะพี่ทอดจะเห็นด้วยกันนะวันศุกร์นี้นะ
1: เรียนไปนะ
0: พี่จอยพี่แม่วันศุกร์นี้ไปทอดกระถิ่นด้วยกันนะคะหนูก็เป็นเพื่อนอ่ะจะไปทอดกระถิ่นกันค่ะ
1: และแพลวเขาอ่ะเป็นประธานกระถิ่นเองเลยนะคะ
0: ค่ะนี่โรงเรียนเรามีงานทอดกระถิ่นด้วยเหรอคะทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ
2: เอาเด็กประถมยังเยแพลวเนี่ยนะมาเป็นประธานกระถิ่น
0: มีอะไรหรือเปล่าคะคุณครู
3: คุณจตุรงค์คะนี่คุณครูปล่อยให้เด็กในชั้นเรียนทำอย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่ยโรงเรียนของเราไม่เคยมีงานทอดกฐินมาก่อนแล้วนี่อะไรกันคะเนี่ยเด็กๆจะออกไปจัดงานกันข้างนอกในขณะที่เวลานี้ท่านผอ.ไม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วใครจะเป็นคนอนุญาตล่ะคะ
4: ผมเห็นว่างานนี้นะครับเป็นงานบุญงานกุศลแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของน้องแพรวเนี่ยนะครับก็ตั้งใจจะจัดกัน
3: และนี่มันเป็นเวลาราชการที่เราจะต้องดูแลเด็กๆไม่ใช่หรอคะคุณครูเด็กทุกคนห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นอันขาดนอกจากว่าจะได้รับคำอนุญาตจากท่านผอ.เท่านั้น
4: ตอนนี้ผอ.ก็ไม่อยู่ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตประชุมครูทั้งโรงเรียนได้ไหมครับนะน้องแพรวเดี๋ยวหนูไปตามนะผู้ใหญ่ที่ในหมู่บ้านเนี่ยที่รู้เรื่องเนี่ยมาประชุมกับพวกครูนะไป
3: ค่ะนี่มันจะไม่ยุ่งยากคนอื่นเกินไปหน่อยเหรอคะคุณครูจตุรงค์ฮะไหนจะต้องทำจดหมายขออนุญาตผู้ปกครองแล้วใครจะเป็นคนเซ็นล่ะคะพี่มีความเห็นนะว่าเราควรจะยุบโครงการนี้ไปเลยดีกว่า
4: อย่างนี้ดีกว่านะครับพี่นกผมว่าเรื่องหนังสือเนี่ยเดี๋ยวให้ครูธุรการเนี่ยเป็นคนออกส่วนเรื่องการอนุมัตินะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการออกหนังสือนะครับขออนุญาตผู้ปกครองให้เด็กๆมาร่วมงานเนี่ยเราก็ให้ท่านรองเป็นคนเซ็นระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อกับผอ.เอง
3: พวกเธอรู้ตัวกันหรือเปล่าว่ากำลังทำเรื่องราวใหญ่โตกันแล้ว

0: ไม่เป็นไรนะใจเย็นมันต้องมีทางออก
1: นี่ครูไม่มีเวลามาทำหนังสืออะไรพวกเธอหรอกนะแล้วรู้ไหมว่าการทำหนังสือขออนุญาตออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยต้องมีคำสั่งจากผอ.เท่านั้นครูถึงทำให้ได้เข้าใจไหม
2: แต่ว่าคุณครูคะ
1: นี่ได้ยินครูบอกไหมว่าครูไม่ทำหนังสืออะไรทั้งนั้นแค่นี้งานครูก็เพียบอยู่แล้วดูเอกสารซิห้องก็รกขนาดนี้มีคำสั่งให้ครูต้องทำเสร็จภายในอาทิตย์นี้เธอจะให้ครูทำอะไรนักหนานี่ถ้าอยากทำนะก็ไปทำกันเองเลยไปออกไปได้แล้ววุ่นจริง
2: ๆสวัสดีค่ะ
1: เป็นอะไรของมันอีกแล้วนะ
2: นี่เราจะลงชื่อผอ.หรือชื่อพวกเราดีล่ะที่ขออนุญาตผู้ปกครองนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็น10 กว่าแผ่นแล้วนะ

0: ฉพาะพวกเราเองอ่ะไม่เห็นต้องขออนุญาตพ่อแม่ค่ะเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ก็กฐินน่ะเป็นบุญใหญ่ทำได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นพวกเราอ่ะไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้บุญเหมือนพวกเราหรอคุณครูคะผลการประชุมเป็นยังไงบ้างคะ
2: นี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครูเองก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อพอได้หรือเปล่ายังดีนะที่ท่านรองอ่ะเข้าใจเพราะว่าได้ลุงนิ่มเนี่ยมาช่วยชี้แจงแต่ครูบอกได้เลยนะว่าท่าทางจะยาก
0: คุณครูคะพวกเราอ่ะร่างจดหมายเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ให้ท่านรองอ่ะเซ็นออกใบขออนุญาตผู้ปกครองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่คะ
2: หนังสือเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกนะมันต้องเป็นหนังสือที่ออกจากทางโรงเรียน
3: จะลองใช้วิธีครูดูบ้างไหมล่ะคะ
4: นักเรียนจ๋าลองเดินไปขออนุญาตผู้ปกครองทีละหลังทีละหลังเคาะบ้านเขาก็คงจะมีคนพอที่จะไปร่วมงานบุญนี้ด้วยหรอกนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้พวกเธอทุกคนน่ะควรจะเข้าเรียนหนังสือกันได้แล้วแล้วก็รู้ไว้ด้วยว่าวันนี้พวกเธอทำให้ครูเสียเวลาในการสอนไปมาก
0: ไอเดียของคุณนกเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะ

0: นี่พี่น้อยมะรืนนี้ฉันจะไปทำบุญทอดกฐินกันจ้ะขอแรงไอ้ตัวเล็กไปช่วยหน่อยนะ
1: เออเอามันไปเธอโมทนาบุญด้วยนะ
0: จ้าขอบใจมากพี่เอาเนี่ยไปช่วยนะพี่แก้ว
2: น้องอย่าตำหางก้อยทอดกฐินกันนะจ๊ะ
3: มีน้องมี
0: นี่มาช่วยกันทำบุญนะมะรืนนี้ก็ไปทอดกฐินกัน
2: จ้าอย่าลืมไป

0: หลืออีกกี่หลังแล้วป้า
1: ถ้าเอากันจริงๆทั้งหมู่บ้านเลยมันก็เหลืออีกหลายหลังเหมือนกันนะโต้งนะ
2: เอาไงดีละแพรวนี่มันก็ใกล้สมือแล้วนะฉันน่าหิวแล้วด้วย
3: อดทนอีกหน่อยแล้วกันนะพวกเราเรามีเวลาแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นน่ะก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนี่ก็ค่อยบอกต่อก็ได
1: ้โอ้โอ้ไม่ได้นะลูกพรุ่งนี้นะเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาจะไปเกณฑ์พวกชาวบ้านมาพัฒนาวัดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็จะรับพวกหนูเนี่ยไปช่วยกันพัฒนา
3: ทำไมมันยุ่งยากหลายขั้นตอนจังเลยอ่ะป้า
1: อ้าวโต้ง
3: เราเลิกกันเถอะ
1: อุ้ย
2: เออใช่ใช่
3: เราขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนต้องมาลำบากเพราะเราอ่ะ
1: นี่ป้าจะบอกให้นะพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะเด็กรุ่นใหม่รุ่นเรานี่แหละและที่สำคัญน่ะนะเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กเล็กๆก็จริงแต่ใจใหญ่ที่จะมาทำบุญทอดกฐินเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาและที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือ

0: เด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกที่เป็นประธานกฐินเข้าใจไหมนี่อย่างนี้ไม่ภูมิใจเหรอลูกฮะสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู
1: ้สู
0: ้ได้อย่างนี้เช่นเดี๋ยวเราก็ลุยกันเลยใช่ไหมเราจะไปที่บ้านอบต.ไปออกเสียงตามสายพูดทีเดียวมันได้ทั้งหมู่บ้านเลยดีไหมมันจะได้ไม่ได้ยินแล้วใช่ไหมแหมเราก็ลืมคิดไปใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: หายเหนื่อยแล้วนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวสู
2: ้สู้
0: ภูมิใจ
2: ภูมิใจ
0: เก่งมากไปเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปยันนะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารยาอ่อนบุตรวันนี้หนูจะมาขออนุญาตผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ทุกคนไปทอดกระถิ่นกันที่จังหวัดกระบุรีในวันศุกร์นี้นะคะจะเริ่มออกเดินทางในตอน 6:30 อยากให้ทุกคนได้ทำบุญร่วมกันนะคะ
4: พ่อจ๋าวันนี้พวกหนูอ่ะไปชวนเพื่อนมาทอดกระถิ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยนะจ๊ะพ่อเอาบุญมาฝากพ่อด้วยจ้ะ
5: แล้วมีคนไปเยอะไหมล่ะลูก
4: มีคนไปตั้ง2 คันรถบัสใช่ไหมจ๊ะพ่อป้าตุ๊กอ่ะเขาเป็นธุระเรื่องรถให้นะจ๊ะพ่อจ๊ะหนูอยากให้พ่อไปทอดกระถิ่นกับหนูนะ
6: ส่วนงานที่ร้านน่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวหนูอ่ะกับน้องแพรวอ่ะจะช่วยดูแลงานที่ร้านเองจ้ะ
4: จ๋าวันนี้หนูเอาผ้าใยกฐินมาให้พ่ออธิษฐานจิตด้วยนะจ๋านี่จ้ะพ่อพ่อจะได้หายป่วยไว
7: ๆพี่พลอยน้องแพรวเดี๋ยวหนู2 คนกลับบ้านก่อนนะลูกนะเดี๋ยวต้องไปช่วยแม่ขายของที่ร้านแล้วจะต้องตื่นไปเรียนแต่เช้าอีก
6: จ้ะแม่งั้นหนูลาแล้วนะจ้ะพ่อ
4: หนูไปนะจ้ะพ่อสวัสดีจ้ะพ่อ
5: ปล่อยลูกทำเลยนะสอนลูกมันได้เลือดของเรา2 คนมาเยอะแล้วอย่างลูกก็โตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
8: แต่ว่าพี่
5: สอนสอนไม่ต้องเป็นห่วงพี่มากก็ได้พรุ่งนี้สอนไม่ต้องมาเยี่ยมพี่แล้วนะพี่จะทำทุกท่าที่หมอสั่งจะได้หายให้ทันวันงานของลูกไง
8: จ้ะพี่ต้องหายนะ

0: กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วมาเจอกันที่เดิมนะพวกเราอ่ะจะได้ไปพัฒนาวัดที่สระบุรีกันนะ
1: ไปแล้ว

0: อ้าวสวัสดีจ้า
1: โอ้โหสวัสดีครับป้าตุ๊บโอ้โหมากันเยอะเลยท่านเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีครับพอทราบข่าวว่าเด็กๆจะมา

0: ช่วยกันทอดกฐินพวกผมก็เลยรับอาสาจากท่านเจ้าคณะเนี่ยมาช่วยกันดูแลนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันจัดพัฒนาวัดกันใหญ่เลยครับ
1: โอ้
0: เอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณมากไอ้เราอะมาช้าไปหน่อยกว่าจะรวมตัวได้ต้องรอเด็กๆเลิกเรียนค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: โอ้นี่พอเลิกปั๊บก็มากันเลยเนี่ยช้าไปหน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณเร็วกระจายกันไปลูกไปช่วยก
0: ัน
1: ทำความสะอาดเลยนะทำเลยเก็บกวาดให้หมดนะลูกนะนี่ไอ้เจ้าโต๊ะยืนงงตัวซีดขาวอยู่เนี่ยเก็บซิ่วเอาเก้าอี้ซ้อนซ้อยให้ดีทำสิงงอีกเอาทำเข้าไปแต่พรุ่งนี้แล้วเร็วๆเข้าเอานี่เอง

0: นี่หนูแก้วท่องบทกล่าวผ้ากฐินพรุ่งนี้ได้หรือยังลูกนี่ทำไม่ดีใช่นะถ้าทำผิดแล้วโอ๊ยหน้าแตกอายขายที่หน้าก็ตายเลยรู้หรือเปล่าแล้วก็อย่าตื่นเต้นเด็ดขาดเลยท่องได้หรือยังท่องได้แล้วท่องให้ป้าฟังสิ
1: ฟังจะบ้า
0: เออเอาเอาเดี๋ยวเข้า
1: อิมัง
0: มัง
1: มายังพันเตสัพปริวารังกฐินะจิวระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต
0: นี่อย่าตื่นเต้นเด็ดขาดเข้าใจไหมถ้าตื่นเต้นแล้วมันจะลืมหมดเดี๋ยวมันจำไม่ได้แล้วยุ่งตายเลยรู้หรือเปล่าแล้วไม่ใช่พอถึงเวลาพวกนี้ยืนสั่นงันงงอุ้ยท่องอะไรไม่ได้แล้วขายหน้าเขาเลยนะลูกนะแล้วนะวันพรุ่งนี้โอ้ยทำไม
1: ตอนที่ไม่ตื่นเต้นจริงๆอ่ะเนี่ย
0: เราไม่ตื่นเต้นเลยเราอย่าตื่นเต้นรู้เปล่าป้าเราไม่ตื่นเต้นเราทำไปหลายวัดแล้ว
2: ยายจอยแกเป็นถึงประธานนักเรียนอ่ะให้เด็กประถมพวกนั้นมาเป็นประธานกฐินได้ยังไงให้มันตัดหน้าพวกเราได้ยังไงฮะ
3: ก็เป็นความคิดของพวกเด็กเขาก็ให้เขาจัดการกันเองแล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไม
2: แต่มันทำเกินหน้าพวกเราไปนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่มีใครเชื่อฟังพวกเราหรอก
3: แล้วก็จะทำยังไงล่ะ
2: เดี๋ยวก็รู
0: ้แม่แก
4: ไปเลยเร็ว
2: น้อยเป็นแค่เด็กประถมเสนอหน้าเป็นประธานกฐินฉันจะบอกให้นะไม่มีแกสักคนครูก็เรียกพวกฉันแล้วเพราะพวกฉันเป็นคณะกรรมการ
5: เรื่องกฐินน่ะไม่เป็นความคิดของหนูเอง
2: คิดเป็นไม่เหรอฉันจะบอกให้นะพรุ่งนี้ไม่มีใครไปกับแกหรอกเพราะคนแรกที่จะไม่ได้ไปก็คือแก
5: หยุดนะ

0: ถ้าคิดถึงเรื่องบุญอยู่ก็ต้องทำใจใสๆถึงจะได้บุญใช่ไหมจ๊ะพราว
1: จ้ะแม่หนูจะทำยังไงดีจ้ะแม่คุณพี่ไม่เข้าใจหนูเลย
0: ฟังแม่นะพราวปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขยังไงหนูยังมีพ่อ

ที่อยู่ข้างๆหนูไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเราทำความดีที่สำคัญหนูยังมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจหนูอยู่ไม่ใช่หรอจ๊ะ

0: แกงไม่เอานะไม่ร้องไห้แล้วลูกนะสมัยนี้เนี่ย
1: ไหวสิจ๊ะแม่
0: หยุดร้องได้แล้ว
1: แม่จ๋าแล้วพ่อจะไปทอดกระถิ่นกับหนูได้ไหมจ๊ะ
2: ทีละคนลบทีละคนลบ
3: ไปเลยลูกคนละถุงถุงเอาใส่ไป
2: ขึ้นไปลบ
3: ไปเลยนะเรียงคิวมาเลยนะลูกเรียงคิวมาเลย
2: เอามา
3: เลยมา
2: ลแล้วเป็นอะไรลูกวันเนี้ยวันบุญใหญ่นะลูกดูสิเนี่ยหน้าตาดูสู้ไม่ค่อยดีเลยนะเราอ่ะ
1: หนูอยากให้พ่อมาทอดกระถิ่นกับหนูอ่ะแต่สงสัยพ่ออาการยังไม่ดีขึ้นแน่จะป้าตุ๊ก
4: อุ้ยน้องแพลวหนูไม่ต้องไปกุ้มอกกุ้มใจนะลูกนะต้องทำใจให้มันใสๆแล้วก็เตรียมส่งบุญใหญ่ไปให้พ่อที่โรงพยาบาลสิลูก
2: นะใช่ลูก
1: ป้าตุ๊กจ๊ะถ้างั้นเราจะไปกันเลยหรือเปล่าจ๊ะ
4: อ
1: ้
4: าวไปเลยสิ
5: ดีนะลูกทำอย่างนี้นะ
4: แจกเข้าไปเราจะได้รีบเตรียมไปกัน
6: จะไม่เอาผ้าปลายกระถิ่นไปด้วยหรอจ๊ะ
4: แจกพ่อรับไป
7: สำหรับประธานกฐิน
4: เก่งมากลูก
1: ชายตุรง
6: ไปแล้วไปแล้วครับตาขึ้น
4: คุณชายตุรงนี่อะไรกันเนี่ยเด็กไปกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอแล้วท่านผอ.ท่านรับรู้หรือยังฮะถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
8: นี่ครับพี่นกหนังสือขออนุญาตทำกิจกรรมทอดกฐินนะครับผมเพิ่งแบ่งมาจากผอ.เมื่อวานนี
4: ้แล้วตกลงผอ.แต่งตั้งใครให้เป็นคนรับผิดชอบล่ะพี่บอกก่อนนะถ้ามีชื่อพี่อยู่ในนี้แล้วก็พี่ไปด้วยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พี่ต้องสรุปคะแนนเด็กส่งให้กับส่วนกลางเขา
8: ผมว่าพอท่านคงทราบนะครับว่าพี่นกเนี่ยภาระเยอะไหนจะต้องนะครับติววิชาให้กับเด็กม.3บางส่วนที่ต้องสอบเข้าม.4ด้วยแต่ว่าผมฝากสอนศีลธรรมให้กับพวกเขาหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้เด็กนักเรียนที่ทั้งเก่งและก็ดีส่งไปโรงเรียนอื่นยังไงล่ะครับ
4: แล้วตกลงเธอยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าใครจะเป็นคนดูแลเด็กพวกนี
8: ้ท่านผอ.มอบหมายให้ผมคุณครูสุภาพรวมทั้งนะครับได้เชิญกรรมการหมู่บ้านนั่นก็คือลุงนิ่มแล้วก็ป้าตุ๊กให้ไปช่วยกันดูแลเด็กนะครับ
4: ไปกันหมดอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนหนังสือกันแล้วสิเนี่ย
8: เอาเถอะครับพี่นกการทำบุญทอดกฐินเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวและอีกอย่างนะครับพี่นกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เด็กๆจะไปเอาบุญใหญ่กันผมว่านี่แหละครับประสบการณ์ตรงที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนพี่นกครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเด็กๆต้องผ่านอุปสรรคเรียนมาเยอะแยะมากมายผมอายุป่านนี้แล้วผมยังไม่เคยคิดทำอะไรใหญ่ให้พวกเขาเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคือผลของความเพียรพยายามของพวกเขามันใกล้จะสำเร็จแล้วครับพี่นกเราเป็นครูผมว่าเราต้องมีใจที่ใหญ่ไม่แพ้เด็กนะครับพี่นกเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเด็กกันนะครับ
1: คุณครูคะพวกหนูอ่ะตั้งใจให้คุณครูมาเป็นประธานกฐินร่วมกันนะคะเนี่ยมีชื่อคุณครูด้วยนะคะ
8: อธิษฐานสิครับพี่นก
1: อธิษฐานเลยค่ะคุณครูคุณครูอธิษฐาน
9: เลยค่ะ
10: อธิษฐานเลยค่ะ
9: อธิษฐานเลยสิคะ
10: อธิษฐานเลยค่ะ
8: ทำไมครับพี่นก
9: เราทำคือ
8: ครับเด็กๆก็ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้ครับพี่นกเอาลาคุณครูไปแล้วลุกขึ้นรถ
9: สวัสดีค่ะ
8: ลาครับลาครับ
6: เชิญครับนิดครับประตูครับ
5: ไปนี่เลยไปนี่เลย
6: ไปไปไปมาขึ้นเลยครับระวังนะระวังนะเอาไปไปขึ้นกันต้องห่วงพี่นกเอามาเลยครับ
9: เพียงคุณนกขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนทุกคนด้วยนะขอให้ความตั้งใจจริงของนักเรียนนำพาให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการและอย่าลืมเอาคุณประสาทคุณด้วยนะ

ั้นรับแล้ว

ในปีพ.ศ. 2551หนูก็ได้เป็นประธานกฐินและหนูคิดว่าเพื่อนๆของหนูทุกคนต่างหากที่เป็นประธานกฐินร่วมกันกับหนูงานนี้จึงสำเร็จได้ขอขอบพระคุณป้าตุ๊กลุงนิ่มคุณพ่อคุณแม่และคุณครูทุกท่านด้วยนะคะพอเรื่องราวของหนูได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกผ่านทีวีช่อง DMC ก็มีเพื่อนๆหลายโรงเรียนได้ไปร่วมใจกันไปทอดกฐินตามวัดต่างๆที่ตกค้างกฐินกันทั่วประเทศปีต่อไปคงไม่มีวัดไหนตกค้างกฐินแน่ๆค่ะเพราะพวกหนูจะไปจองเป็นประธานกฐินกันหมดทุกวัดเลยล่ะค่ะสาธุสาธุสาธุ

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉันกรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะนะนะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
3: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วหยิบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
4: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณ ทุรวงพระสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

สว่างสวัยเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนารันดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวรรณโณเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วุ่นนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมวุ่นนิวส์ได้ทาง Facebook วุ่นนิวส์ YouTube ข่าววุ่นนิวส์ YouTube ข่าววุ่นนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชิโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้ในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะแห่งการก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัสของหลวงพ่อธรรมชิโยค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะแห่งการก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัสของหลวงพ่อธรรมชิโยเป็นวันแห่งมหาปิติของพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมใจตรึกระลึกนึกถึงความสำคัญของวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมคือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชิโยได้ร่วมกันรำลึกถึงการตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมีในเพศบรรพชิตไปตลอดชีวิตในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน9โดยมีมโนปณิธานแน่วแน่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นห้วงวัฏสงสารอันยาวนานและเป็นทุกข์เข้าสู่ดินแดนอันเป็นบรมสุขนั่นคือที่สุดแห่งธรรมค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชิโยและยังร่วมสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่1โดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวของท่านเจ้าภาพที่ได้ประคองผ้าไตรด้วยใจตรดศูนย์กลางกายเพื่อน้อมถวายบุญแด่หลวงพ่อธรรมชิโยภาพที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่านถือเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกที่ได้ทุ่มเทชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีนำทรัพย์ที่หามาได้ยากถวายเป็นมหาทานนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมประคองใจให้หยุดนิ่งกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าตามเสียงหลวงพ่อธรรมชิโยก่อนที่กัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและกัลยาณมิตรพิสมัยเรืองรักลิขิตจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและในการนี้คณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตชีโวประธานสงฆ์ได้แปรแถวมายังแท่นผ้าป่าเพื่อพิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรจิราภา

0: ปุญญบุตรพร้อมกันนี้คณะประธานใหญ่ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญวันนี้เป็นอีกวันที่ทุกท่านได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่น้อมกตัญญูบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยถือเป็นการสืบสานปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ได้ปรากฏเป็นภาพงดงามในวันนี้ที่นำมาซึ่งความปิติใจแก่ทุกท่านค่ะ
1: ปลับลื้มมากค่ะตอนที่อัญเชิญแล้วก็ตอนที่เดินใจรู้สึกผ่องใสแล้วก็ทำให้ระลึกถึงบุญแล้วก็คำสั่งสอนของหลวงพ่อค่ะรักหลวงพ่อมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านเมตตาลูกๆทุกๆคนท่านเสียสละแล้วก็สั่งสอนสิ่งดีๆให้เราได้รับรู้บางอย่างเนี่ยไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยค่ะแต่พอมาที่วัดเนี้ยได้รับรู้ได้เรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ในชีวิตซึ่งทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินการดูแลสุขภาพให้เราพัฒนาเป็นคนที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีค่ะหรือว่าการพูดการจาการรู้จักเสียสละแล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาค่ะเห็นบรรยากาศแล้วก็ปลื้มค่ะทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดเลยค่ะที่ต้องการที่จะสานฝันแล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาให้ไปทุกจังหวัดแล้วก็ไปทั่วโลกค่ะ
2: เป็นผู้นำบุญจากภาคใต้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากเป็นวันสำคัญของพระพ่อนะคะแล้วก็ไม่ว่าพวกเราจะเหนื่อยจากการทำงานหรือการเดินทางมากแค่ไหนก็ยังสู้ไม่ได้กับการทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจจากพระพ่อนะคะเพราะนั้นวันนี้พวกเราแบบคือยินดีและก็ปลื้มใจมากๆที่ได้มาร่วมงานวันสำคัญของพระพ่อในครั้งนี้ค่ะรู้สึกแบบเต็มที่เต็มใจแล้วก็ต้องทำให้เต็มกำลังที่สุดอะค่ะเพื่อช่วยเหลืองานของพระพ่อในทุกๆงานเลยนะคะแล้วก็ทุกๆบุญเราไม่ลังเลเลยค่ะที่จะทำทุกๆบุญให้เต็มที่เต็มกำลังทุกๆอย่างค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อในภารกิจทุกๆสิ่งอย่างที่ทำเพื่อลูกๆนะคะและลูกๆ ก็สัญญาว่าจะทำทุกหน้าที่ในการประสานช่วยเหลืองานของหลวงพ่อในทุกๆงานนะคะแล้วก็ขอให้บุญใหญ่ในวันนี้แล้วก็ทุกๆวันที่ลูกๆได้ทำส่งผลดลบันดาลให้หลวงพ่ อกลับมาหาพวกเราได้โดยเร็วนะคะและขอให้หลวงพ่อมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุขัยยืนยาวอยู่กับพวกเราไปนานๆพวกเรารักหลวงพ่อที่สุดค่ะ
0: ส่วนในภาคค่ำคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้พร้อมใจกันประกอบพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พร้อมกันนี้บนพื้นที่ลานธรรมได้สว่างสวยด้วยดวงประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งร่วมกันนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสแผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร 8,657,585,858 จบเนื่องในวันธรรมชัยในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทถึงความสำคัญของวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันเริ่มต้นชีวิตสมณะของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตอนนั้นอายุ25ปีโดยหลวงพ่อตั้งใจบวชตั้งแต่เด็กและมีความตั้งใจบวชอย่างเดียว

ซึ่งหลวงพ่อมีมโนปณิธานแน่วแน่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นห้วงวัฏสงสารอันยาวนานและเป็นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุขจากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้นจำนวน58ครั้งก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้เมตตาแจ้งยอดสวดต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ยอด 8,739,109,109 จบเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านได้สวดด้วยความปลื้มอย่างถูกหลักวิชาและขอให้ทุกคนสวดกันทะลุในทุกๆเป้ากันนะด้านธุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดงานบุญวันมหารำลึกเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและบุคคลอันเป็นที่รักพร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์อีกด้วยค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทุเรียนสิปปาปาโลประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้จุดประทีปหน้าแท่นรูปผู้วายชนส่วนคณะสงฆ์ได้สวดอุทิศบุญกุศลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ทอดผ้ามหาบังสุกูลค้ำจุนวงตระกูลในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกูลนอกจากนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนยังได้ร่วมกันน้อมถวายทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ตามลำดับค่ะจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรสิริการนิธินันท์สุภกรและกัลยาณมิตรรัชตาจิรัติชยาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าโดยปัจจัยบริวารผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการบำรุงรักษาอาคารเสนาสนะและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในศูนย์เพื่อให้พร้อมต้อนรับผู้มาปฏิบัติธรรมในอนาคตค่ะและก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในการนี้เจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุลทองต้นไม้มงคลเพื่อปรับภูมิทัศน์ของธุดงคสถานนครสวรรค์ให้มีความเขียวขจีและร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยบรรยากาศตลอดวันอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจจริงของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่มารวมตัวกันสร้างบารมีอย่างเนืองแน่นด้วยความปลื้มปิติที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการทำหน้าที่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณในคราวเดียวกันค่ะด้านชมรมพุทธศาสนากรร่วมกับโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในหัวข้อคิดดีทำดีพูดดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครร่วมกับโรงเรียนวัดประชาบำรุงจัดค่ายคุณธรรมคิดดีทำดีพูดดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมให้กับนักเรียนโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางวิมลพิษเพ็งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจากนั้นได้แบ่งการอบรมเป็น2ช่วงคือช่วงเช้านักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งได้เข้าฐานที่1ฟังธรรมส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าฐานที่2

และในช่วงบ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าฐานที่2ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าฐานที่1ฟังธรรมค่ะโดยฐานที่1ได้รับฟังธรรมจากพระวีรชาติมเหสโขพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลพร้อมทั้งถามตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก่อนที่จะได้นำนักเรียนปฏิบัติธรรมร่วมกันส่วนฐานที่2ฐานกิจกรรมเป็นการฝึกระเบียบวินัยตามหลักพระพุทธศาสนา6บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยมีคณะครูเป็นผู้ฝึกให้นักเรียนซึ่งคุณครูทุกท่านได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตร

นายนที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศในค่ายคุณธรรมคิดดีทำดีพูดดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมน้องๆ นักเรียนต่างตั้งใจรับฟังธรรมและสามารถนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งได้เป็นภาพที่งดงามและน่าปลื้มใจและค่ายคุณธรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและคณะครูทั้งโรงเรียนที่ได้ร่วมใจถ่ายทอดคุณธรรมความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อจะได้เป็นคนเก่งและคนดีมีศีลธรรมเป็นอนาคตของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้

ียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธตลอดจนฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกันซึ่งอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้ผลการปฏิบัติธรรมพัฒนาดีขึ้นตามลำดับหลายท่านได้สัมผัสถึงความนิ่งสงบและความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอีกทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้กลับไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปและดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีอย่างมั่นคงต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความเลื่อมใสโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย

ส่วนกัลยาณมิตรไครสีอาเล่นนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนทุกท่านวางดอกไม้สักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูและความเคารพต่อหลวงพ่อผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธ

ไม่ใช่การให้รางวัลจากพลังภายนอกแต่คือผลที่บานสะพรั่งจากเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลที่หว่านลงไปด้วยความตั้งใจและจิตใจที่สะอาดตัวอย่างที่ชัดเจนในวิมานวัตถุเช่นผู้ใดถวายดอกบัววิมานก็จะประดับด้วยดอกบัวงดงามผู้ถวายธูปหอมวิมานก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวานผู้ถวายประทีปหรือเทียนวิมานก็สว่างไสวด้วยแสงที่ไม่มีวันดับผู้ถวายอาหารก็ไม่มีวันอดอยากผู้ถวายผ้าก็มีเครื่องนุ่มห่มที่งดงามประณีตสิ่งที่พระอาจารย์ย้ำให้ทุกคนตระหนักคือการให้ทุกครั้งด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสูญหายดอกไม้ที่วางไว้หน้าพระเทียนที่จุดบูชาอาหารที่ถวายแด่พระสงฆ์ล้วนถูกบันทึกลงในจิตสำนึกของตนเองอย่างละเอียดและงดงามรอวันบานและที่สำคัญวิมานแห่งบุญนั้นเริ่มต้นในใจของผู้ให้ตั้งแต่ในชาตินี้เพราะใจที่ให้ด้วยความยินดีย่อมเบาและสว่างกว่าใจที่ถือครองทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้คณะสงฆ์และสาธุชนได้มาร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรช่อสิทธะวิบูลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดบทถวายพรพระส่วนประธานนำกล่าวได้น้อมถวายทายธรรมแด่ประธานสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยปลาและได้เดินทางไปร่วมพิธีปล่อยปลานอกสถานที่โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นการให้ชีวิตเป็นทานอันยิ่งใหญ่และได้ร่วมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปลาบปลื้มใจให้กับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดภาวนานางาโนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบล็อกโดค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ส่วนแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่forbetterworld.com

ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปะมาทันจะเมธวีคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทดั่งคนรักษาทรัพย์สำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้าแสดงตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

จะนั่งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังตรนังกัจฉามิธัมมังตรนังกัจฉามิสังฆังตรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังตรนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังตรนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตรนังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังตรนังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังตรนังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆรณังกัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนดีพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพันธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมโลกาวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโอบริสัทธัมมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรุมังครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกาย

ภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนี้ไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปพังกรเถระว่าได้ผลแห่งการชำระพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเมื่อแสนกับที่แล้วมีอยู่ในป่าชัดอันเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งหลายใครๆไม่อาจที่จะไปเพื่อกราบไหว้บูชาพระเจดีย์นั้นพระเจดีย์นั้นอันต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมแล้วปรักหักพังเขาได้เห็นพระเจดีย์อันหักพังมีหญ้าและเถาวัลย์ปกคลุมอยู่ในป่าใหญ่นั้นได้เห็นพระเจดีย์แล้วตั้งจิตด้วยความเคารพพระเจดีย์ว่าพระเจดีย์นี้เป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดผู้สูงสุดกว่าคนทั้งหลายปรักหักพังอยู่พระเจดีย์นี้ไม่มีอะไรเป็นที่บังแดดบังฝนเขาได้กระทำการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากระทำเอาเถาวัลย์ต้นไม้รอบๆนั้นออกไปหมดทำให้เกิดสะอาดดูหน้าดูหน้าเลื่อมใสแล้วกระทำการกราบไหว้8ครั้งแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นอันบริสุทธิ์ข้าละโลกมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานทองอันบุญปรุงแต่งแล้วในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นสวยงามเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์ยาว16กิโลเมตรกว้าง30โยชน์เขาได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกนั้น300ครั้ง300สัมแปกและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งเมื่อเขาได้ท่องเที่ยวไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้พกทรัพย์สมบัติมากมายเมื่อเขาเข้าไปในป่าใหญ่ด้วยการถามหรือขอช้างก็ตามไม่ว่าจะไปสู่ในทิศใดๆทิศนั้นป่าย่อมสำเร็จเป็นที่พักพิงได้คือสะอาดไปหมดไม่มีอะไรเลยไม่รกเลยเขาไม่เคยเห็นตอไม้หรือแม้แต่หนามด้วยใน

ฐานพระเจดีย์นั้นบุญย่อมจัดการนำไปหมดสิ้นเขาไม่เคยเป็นโรคเรื้อนฝีกราบโรคหลมบะหมูคุตราชหิดเบยหิดน่านไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งการแผ่วถางรอบรอบพระเจดีย์เพราะบุญที่ทำการแผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีแห่งหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นเลยด้วยบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสองภพเท่านั้นคือในเทวดาและมนุษย์เพราะบุญที่ทำการแผ่วถางทำความสะอาดพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขามีผิวพรรณวนะดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงพอได้แผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้พอได้แผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกจิตของเขามีธรรมชาติบริสุทธิ์มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดีเพราะได้แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายตลอดแสนกับด้วยการทำกรรมดีใดได้ผลของกรรมดีนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6การบูชาการทำความสะอาดแม้นเพียงน้อยนิดปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารเชื่อมั่นลงไม่ได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสและได้การได้กระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่ามนุษย์ทั้งหลายจะไปสู่สุคติภูมิกันหมดก็ให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งไม่มีประมาณน้อมนำเอาดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมังกรให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิบัติกรรมประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูวนันดารุธรรมโมพระครูพิทักษ์พุทธเกษตร
พระอาจารย์นักเรียนมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมพักดีและนักเรียน

ทั่วโลกเรื่องใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กกริมิตรอนันต์อัศวโภคินกริมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตรสาวณีหิรัญญสิริดอมเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมุนกริมิตรสองวัชรศิริเรศสุภสิทธิ์มานนทิพนัทเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีตรียานโพธิ์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกริมิตรุลีพรชยาสุตระและครอบครัวโตกรัญญเศษเคมิตุริยะสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกริมิตรกิติวัฒนาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างเคมิตรมาลีพนมชัยนิตยามาเนียงการการจนสุภักพ่อเสียงเกมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกริมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์เจวินล้อจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์ติริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์เอมิสุจัญญาบรุษบริษาพิจารณาบิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเอมิสุวรรณทวัตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกริมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกริมิตรรันพันประภาบริมปัจเจยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเชื้อกริมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกริมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนากริมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญกริมิตรศรีวรรณาลหันติรานนท์ทันตแพทย์ชัดชัยขออภัยนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกริมิตรสมรธรรมสุวรรณกริมิตรสุกัญญาพุ่มจันทร์กริมิตรพนารัตน์บูเพ็ญกริมิตรพนารัตน์บูเพ็ญพลตำรวจเอกเรือสิทธิ์ผ่อนเลิศกมิตรกินดาราสิทธิ์พิลาวันกมิตรพุทธศรีเสียนกมิตรชวฤทธิ์สถิตรวานิชกมิตรสันทัตรัตนาชูวงกมิตรแอร์รถแบนีนี่กมิตรลอนามจุนกมิตรเสี่ยวอากาวกมิตรยิวเชียนหวากมิตรเชื้อสมพงษ์สุภัตราวงสมุทรพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรพัทรกรคงศรีเจริญกมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตรสุภาพรยิ้มผลมีจิตกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: สังคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: น
0: ี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: สน้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรั
1: ย
0: ว่าเป็นที่
1: พึ
0: ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณ
0: ของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: หาณมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ัยรู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึ
0: งพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: ติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ม
0: ี
1: ญ
0: า
1: ณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ท
0: ั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุปัญญาจักษุสัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรรม
1: จ
0: ักษุให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบาร
1: ม
0: ีมีสมบัติอจินไตย
1: ท่
0: านใช้ในวันนี
1: ้

0: ธ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่มีนิวรณ์ห้
0: าไม่มีนิวรณ์ห้า
1: ไม่มีทำเป็นเครื่องเลื่อนช้า
0: ไม่มีทำเป็นเครื่องเลื่อนช้า
1: คือตัณหา
0: หามานะ
1: ทิฏฐิถึง
0: พร
1: ้
0: อมด
1: ้
0: วยศ
1: ี
0: ล
1: สมาธิ
0: ป
1: ั
0: ญญา
1: วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ
0: ถ
1: ึ
0: งกล
1: ่
0: าวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้
0: วย
1: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองศรีให้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ีวงบุญพิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่
0: งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จง
1: เป็นผลสำเร็จ
0: จ
1: งเป็นผลสำเร็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของเรือสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆเรือองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของเร
1: ือ
0: ผ
1: ู
0: ้ปรามา
1: สจงทุกประการเถิ
0: ด
1: นิพพานะปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนาโถเรือนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนันโถเรือนสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเรื่อยๆให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ เรื่องกับ เข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นสูงเพียงแค่สูงเพียงแข้งเพียงเข่าเพียงเอวเพียงอกเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจพระรามดุสิตบริยางสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: พระอาจารย์กับคณะ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรมก

0: ่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้ในเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบ กราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหนึ่งจบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

หลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบาย

แล้วก็ทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจแตะตรงกลางไปเบาเบาแตะหยุดไปนิดนิดหยุดใจแตะกลางกายนิดนิดอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจ

ถ้าใจเราใสๆใจเย็นๆจะทำให้เราวางใจได้ถูกส่วนที่กลางกายได้อย่างง่ายๆจะไม่ติดบริเวณลูกตาหรือศีรษะเลยมันจะลงไปในตรงกลางทัวเลยอย่างง่ายๆแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายปลื้มตานิดหน่อยเมื่อเราชำเลืองโดยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆต้องง่ายต้องสบาย

ที่เราเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำงานเพื่อสร้างบารมีอย่างนั้นต้องใช้ความหยาบต้องต่อสู้ต้องพยายามแต่ท่านนั่งหลับตาแล้วมันตรงกันข้ามมันต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องผ่อนคลายต้องสบายใจถ้ายังวางลงตรงกลางไม่ได้ก็ต้องเอาความสบายก่อนผ่อนคลายก่อนสบายตรงไหนแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนเช่นสมมติว่าสบายที่ไหนสักแห่งหนึ่งเช่นบริเวณเอกตาบ้างจมูกบ้างตามฐานต่างๆเราสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนเราจะลงตรงกลางได้ง่ายมันต้องผ่อนคลายแล้วความรู้สึกของเรามันจะเปลี่ยนไปเลยถ้าใจเวลามันวางไว้ในกลางกายได้มันจะหลุดจากหยาบแม้ตรงกลางกายเรายังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรทำถูกหลักวิชาเนี่ยใจมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆให้ไปอยู่ในกลางบริเวณกลางกายก่อนในท้องเราก่อนอย่างง่ายๆเนี่ยเอาตรงนี้สำหรับบางคนที่จิตหยาบนะจ๊ะแต่ถ้าเราคุ้นเคยมันก็ไม่ยากแต่แม้ทำได้แล้วก็ต้องทำซ้ำๆกรรมภาวิตาภาวุลิกตาเนี่ยต้องซ้ำๆต้องบ่อยๆนั่งเนืองถ้าลูกทำตรงนี้ได้คล่องเนี่ยถ้าเรากำใจชนะในการที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายกำความสำเร็จไว้เลยเนี่ยแค่วางใจไว้ได้ตรงกลางทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตามพยายามฝึกตรงเนี้ยซ้ำแล้วเดี๋ยวมันจะโล่งเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายไปตามขั้นตอนของสมาธิซึ่งมันจะทำให้เรารักการปฏิบัติอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากเสียเวลาไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เลยอยากหยุดอยากนิ่งในกลางกายแม้โล่งโปร่งเบาสบายก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำฝึกซ้ำจนกระทั่งข้างในมันกลวงมันโล่งว่างโล่งว่างใจก็เพิ่มความละเอียดมากเข้าสบายกายสบายใจเพิ่มเดี๋ยวความสว่างก็มาเองหรือไม่ก็ภาพของดวงใสๆบ้างองค์พระใสๆบ้างก็จะมาอย่างเลือนลางให้เรามีความรู้สึกว่ามีอยู่

มีดวงใสๆอยู่กลางกายมีองค์พระใสๆอยู่ในกลางกายแม้ยังไม่ชัดเจนก็ตามก็ถือว่าก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความเพียรเพิ่มขึ้นแม้เลือนลางอย่างนี้ก็ต้องฝึกซ้ำๆแล้วก็ต้องทำทุกอริยาบทด้วยเนี่ยฝึกซ้ำๆโลกเป็นสมาธิเขตในเนี่ยจะต้องเป็นหลักชีวิตให้กับผู้ที่อยู่เขตนอกหาที่พึ่งภายในให้กับตัวเองได้เพราะว่าอายุสังขารของร่างกายเรานี่มันเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อได้รัวๆลางๆอย่างนี้แล้วนะจ๊ะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นแม้ไม่ได้ดังใจให้รักษาความพึงพอใจในระดับนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็หมั่นชำเลืองดูในอริยบทต่างๆที่นอกเหนือจากการนั่งจากโลโลลางๆก็จะชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่เรายอมรับว่าการเห็นได้เกิดขึ้นภายในเช่นชัดเจนเหมือนเราดึงของออกจากที่สลัวมาอยู่กลางแจ้งนิดๆกระเถิบออกมาสู่กลางแจ้งแล้วก็ดูไปเฉยๆแม้มีความชัดเพิ่มขึ้นจาก 5% 10% 20% 30% รักษาความพึงพอใจและใจเย็นเอาไว้ให้ดีเนาะเร่งอย่างถูกวิธีคือพึงพอใจในระดับที่เรามีประสบการณ์ภายในช่วงนั้นชัดแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ฝึกซ้ำอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพให้ดูไปอย่างนั้นเรื่อยๆทำใจให้มันสบายๆเราคงยังรักษาความผ่อนคลายเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยฝึกซ้ำความชัดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแม้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องยังรักษาความพึงพอใจเอาไว้เท่าที่มีให้ดูนั่นแหละถ้าเราสามารถรักษาใจเย็นๆอย่างนี้ได้เนี่ยความชัดจะเกิดขึ้นเองจากชัดน้อยก็มาชัดมากขึ้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำบ่อยๆควบคู่กับงานหยาบเราจะไปคอยความพร้อมให้งานหยาบเสร็จซะก่อนงั้นไม่ได้หรอกต้องควบคู่กันไปพอเราทำซ้ำหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะชัดเพิ่มขึ้น 70% บ้าง 80-90% 100% แม้ชัด 100% ก็ยังต้องทำแบบเดิมคือดูเฉยๆไม่ว่าจะเป็นดวงจะเป็นกายหรือเป็นองค์พระดูเฉยๆอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดมีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นก่อนที่รู้ต้องจำนะที่แนะนำจะต้องจำนะจ๊ะแล้วก็เอาไปทำอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียด

พราะเดี๋ยวเราจะเห็นรายละเอียดเองครบหมดเลยมีให้ดูแค่ไหนให้ดูแค่นั้นไปก่อนต้องจำนะลูกนะต้องจำนะแล้วเอาไปทำให้ได้มีแค่ไหนให้ดูแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายๆและผ่อนคลายอย่าตกแม้แต่คำเดียวเลยจ้าที่บอกไปเนี่ยต้องผ่อนคลายเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเราทำผิดวิธีต้องพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่เมื่อทำผิดวิธีแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่สภาวะนั้นได้เองการทำซ้ำๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากจะทำให้เราคล่องชำนาญและใจติดอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายเดี๋ยวความชัด 100% ก็มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความชัดความใสความสว่างองค์ประกอบมันก็จะครบเองคือจะได้สุขกับเฉยเฉยคือเฉยอย่างมีความสุขคือใจมันนิ่งนุ่มเบาสบายเห็นภาพมีความสุขจนกระทั่งไม่อยากจะเลิกนั่งนั่นแหละความชัดความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมๆกันตอนนี้เราจะสนุกต่อการนั่งเกิดมาชาตินี้นี่มีกำไรแล้วเรามีที่พึ่งภายในที่ยึดที่เกาะของใจเราแล้วที่ทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ธาตุในตัวบริสุทธิ์พอเราทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำรายละเอียดก็จะชัดเพิ่มขึ้นภาพก็จะขยายใหญ่ไปเองแหละจะเป็นดวงเป็นองค์พระเป็นอะไรก็แล้วแต่จะขยายและการเคลื่อนไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้นเองอย่างง่ายๆจนกระทั่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจแล้วก็มีความปีติและภาคภูมิใจว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราได้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งวิ่งเข้าวัดมาสร้างบารมีเนี่ยใจมันจะเป็นใหญ่ในตัวมีความปลื้มอยู่ในตัวมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยมันอยู่ในตัวเลยมันอิ่มมันเต็มอย่างนี้แหละเนี่ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำให้ใจใสใสใจละเอียดต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสแต่ทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพญาติภิสัพพุทธ

0: สะด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามรึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: น้อมน้อมกราบไหว้
1: น้อมน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
0: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค
1: ์พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้ง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
1: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุ
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มลายหายสูญ
1: ให้มลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ทำอันใด
1: ทำอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สด

0: จันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย์
0: มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์
1: ทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัชชา
1: อพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
1: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

แล้วเรานึกน้อมเอาบุญที่เราทำมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้เนี่ยรวมทั้งบุญเก่าด้วยที่เคยสั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนประมวลรวมกันเป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ติดนั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายและนึกน้อมบุญนี้นะบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้

เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วมเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามสนิกรรมนั้น

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขออนุโมทนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้วให้กลับไปเลยรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบสูงทางช่อง GBN

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้ใจเป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออก

0: ให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้ตะเลิดแต่ถ้าตะเลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี
0: ่ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิด

0: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะโยมแม่ก่อนนั้นก็โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมาในภูมิหลังหลวงพี่ก็เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อยๆ
2: อ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
0: ก็เห็นเลยอยู่ตลอด
2: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
0: อยู่ใกล้บ้าน
2: มี
0: ท
2: ั้
0: งวัดประจำหมู่บ้านก็เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยท
2: ุ
0: กวัดครับมีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
2: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
0: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัด
2: หมู่บ้าน
0: ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
2: จ
0: ะเห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
1: ม
0: ีการฉันเพลแบบนี
2: ้
0: มีการบวชแบบนี้แล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์ม
2: ี
0: การวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก
2: ็
0: เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
1: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที ่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
0: ใช่
1: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
0: พอหลังจากป.4โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั่นก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไม่
2: สายไหมก็แถวลำลูกกา
0: แถวลำลูกกา
1: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
0: ใกล้แล้ว
1: ใกล้ลงใกล้แล้ว
0: ไม่เกิน40นาทีก็ถึงแล้ว
2: ก็มาเรียนปฐมที่นี่ต่อ
0: ใช่
2: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
0: เก่งมากเลยหนู
2: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงเจ้าคะ
0: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
2: ค่ะ
0: ก็ดำรงชีพไปวัน
2: ๆ
0: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
2: ๆค่ะ
0: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
1: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
0: ใช่ใช่
1: เขาแข่งขันกัน
0: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไห
2: ม
0: ไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
1: นิดนึงนะ
0: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
2: อ
0: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
1: ค่ะ
0: อันคือตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจ
2: ค่ะ
0: เริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6 จนกระทั่งจบป.6
2: ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5 มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระดูร้อน
2: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
0: โยมแม่
2: ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
0: รู้แล้วรู้จักแล้ว
2: ค่ะ
0: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
2: ค่ะ
0: 53 54
1: ช่วง
0: ก่อนจะ
1: วิกฤตน้ำท่วม
0: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
2: ค่ะ
0: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชภาคฤดูร้อน
2: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
2: ค่ะ
1: อ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
0: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
2: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
0: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
1: เริ่มรับ
0: เริ่มรับสามเณร
2: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่
2: อ
0: นเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
1: อันนี้โยมแม่วางแผน
0: ไว้แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4
2: ค่ะ
0: แม่ก็เขาเริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
2: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป.6ยังไงต่อเจ้าคะ
0: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก
1: ็
0: เกิดชอบการบวชขึ้นมาในตอนป.5
2: ชอบตรงไหน
0: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพล
2: เด็ก
1: แต่เราได้กินข้าวแค่2 วัน นะเ
0: จ้าคะคือพระทหารเพลเยอะมาก
1: อ๋อ
2: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนก็เยอะ

0: อยู่ก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันเข้าตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได้กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมากไม่ฉันเข้าเย็นไม่เล่นเยอะแต่ประมาณนี้ก็โอเคก็กฎระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
1: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย
1: อาจจะแค่เล่นบวช
0: ใช่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตื่นเช้าๆหน่อยก็โอเคก็ทำได
2: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี
0: ่เริ่มมีเริ่มมีตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
2: เจ้าค่ะ
0: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างน
2: ี้ค่ะ
0: หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
2: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
0: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
2: ค่ะ
0: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
1: เหมือนว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
2: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
0: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
2: ค่ะมีกิจกรรม
1: มีกิจกรรม
0: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วพอจบป.6ตามแผนที่โยมแม่วางไว
2: ้ค่ะ
1: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แหละ
2: ค่ะ
0: อย่างการเดินธุดงค์ปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค์นี่จะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่
2: จะโปรยดอกไม้โปรยดอกเจ้าค่ะ
0: เอาดอกกุหลาบ
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนั้น
1: ใช่ใช่
2: บรรยากาศของเด็ก
1: ๆเวลาไปโปรย
2: ที่ไปอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างเจ้าค่ะ
1: เพราะมันก็ร้อนนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก็รู้สึกเกิดศรัทธาม
2: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้
1: หรือเราอยากมีชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่นเดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โห
2: ค่ะ
0: เหนื่อยยาก
2: โยมแม่ก็พาไปซึมซับ
0: ใช่ใช่ใช่แบบนี้เรื่อย
1: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งกับตักบาตรด้วย
2: ค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยังพี
1: ่แต่ละจังหวัด
0: แต่ละจังหวัดแต่ละที
1: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู่หลายที่ในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งนึง
2: ค่ะ
0: เคยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
1: โอ้สาธุ
0: คือตอนเด็ก
1: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
2: นี่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
0: ่
2: ะที
0: ่
2: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะจะสำคัญมากๆเลย
1: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนข้างนอก
2: ค่ะ
0: ก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5แล้วก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
1: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
2: ้ค่ะ
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
2: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
2: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
2: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
2: ้นี่จากที่ทุกอย่างไม่เคยจำ
0: ไม่เคย
1: ผัง
0: ไม่เคยอยากจะ
2: เร
0: ีย
2: นหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: พอท่องคำขันนาคใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
0: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนาคมาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
2: ค่ะ
0: หลวงพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
2: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและ
1: ท่อง
2: จำให้ได้ด้วยนะคะ
0: เช่นศักยภาพเต็มที่เลย
2: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
1: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
0: จะบวชภาคดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็เจ้าแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังหลวงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
2: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
0: บวชแน่ๆ
1: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันหน้าเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
1: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดมีความปรารถนา
2: สิ่งที่เราอยากจะทำ
1: ฝนสองเดือนใช่ไหมคะ2-3 เดือนอาจารย์ก็ทำได
2: ้ค่ะ
1: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
2: เข้มข้นขนาดไหน
1: แตกต่างจากที่อื่น
2: จากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
0: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนองแก้วเรียนธรรมรุ่น2
2: ค่ะ
0: ตอนนั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนอแก้วบริเวณทำก็ต้องเหมือนกัน
2: คือ
0: เข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนทั้งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
2: ้ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
2: นี่เจ้าคะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆอู้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าคะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าคะ
0: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
2: ่
0: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนิสัยว่าไม่ขัด
2: ว่าไงว่าตาม
1: ว่าไงว่า
0: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
2: ้เจ้าค่ะ แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกแล้วทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
0: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชพระฤดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
2: ่อ
0: ก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
2: ์
0: เรียนนักธรรมก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
2: ่
0: ก็ต้องไปเรียนใหม
2: ่
0: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
1: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ยมีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
0: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาจะมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
2: พื้นฐาน
0: สามัญก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
2: ็พิจารณา
0: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่เผอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
2: ่
0: ดังนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
2: ะ
0: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
2: ม
0: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
1: ได
0: ้หรือเปล่าน
2: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
0: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
2: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกังวล
0: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
2: ี่
0: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
2: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจารย์
0: ให้โอกาสมาได
2: ้และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าค่ะนับจากวันนั้นนับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
0: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อย
2: ๆ
0: คำคำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรก เรียนไปก็อ่ะก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้ง
1: ใ
0: จ
1: เ
0: ล
1: ย
0: ไม่ได้
1: ต้องเรียนพื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
0: ใช่ใช่ใช่พี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเลย
2: ค่ะ
0: ซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริงๆปีแรกก็มีโอกาสได
2: ้ซ้อมใหญ่
0: ใช่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
2: ค่ะ
0: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
2: ได้รับพลังใจ
1: ต้องได้กำลังใจ
0: ใช่ใช่
2: พลังใจมีเหลือล้นนะจ๊ะ
0: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปรีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนารูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ
2: ่อ
0: ของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดฉะนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนเราก็ต้องศึกษาเองด้วย
2: ต้องมากกว่าคนอื่นนี่ไหมเจ้าคะ
0: พยายาม
2: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
0: พระอาจารย์ท่านการเรียนบาลีพระอาจารย์ท่านคอยพงศ์พงศ์อยู่ตลอดเวลาอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนนที่ท่าน
2: สำเร็จ
0: ใช่ประโยค
2: ผ่าน
0: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
2: ค่ะ
0: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร
2: ่
0: แต่ของพี่เนนเรา
1: คือ
0: คุย
1: ได้ใกล้ๆกัน
0: เริ่มใกล้ๆกัน
1: เป็นบรรยากาศ
0: ได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆเราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่ง
2: ค่ะ
0: เพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเรา
1: แต่
0: ละ
1: คนจากพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
2: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวด
0: ใช่
2: จนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
0: จนครั้งที่สองจนสอบได
1: ้สาธุ
2: แล้วจะนำมา
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
0: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อน
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราทำจริง
2: ๆ
0: ถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆหลวงพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยคเก้าน
2: ะ
0: เอาว่าปีต่อปีก่อน
2: ถ้
0: าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: ประโยคเก้าเวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยคเก้าไหมก็ยกมือไปอย่างนั้น
1: ตั้งผังไป
0: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
2: ้
0: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก็
1: พยายามเต็มที่
0: ใช่แต่พอ1ผ่าน1 2ก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
0: กว่าประโยคก่อนหน้านั้น3ก็ตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
0: ผ่าน3อีก
2: โอ้สุดยอด
1: แต่ละปีเลยเหรอ
0: แต่ละปี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็4ก็ผ่านอีก
2: ค่ะ
0: 5ก็ผ่านอีก
2: ค่ะ
0: ผ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
2: ค่ะ
1: ทีนี้เริ่มเข้าประโยคสูง
0: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วยยังมีโอกาสทันนั่งหลวงอีกแล้วก็
1: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
0: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นประโยคหนึ่งสองเรียนด้วยกันมา40ประโยคสามเรียนด้วยกันมา20สี่ก็10กว่า5ก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้วพอไป7ก็เหลือแค่2รูป8ก็เหลือ2รูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
2: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
0: ประโยคที่9
2: ค่ะ
0: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วตกไปปีนึง
2: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
0: เป็นเรื่องปกติ
2: ใช่
0: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
2: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
2: ๆค่ะ
0: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
2: ค่ะเหมือนเรารู้แนวแล้ว
0: ใช
2: ่เจ้าคะ
0: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
2: ค่ะ
0: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอด
2: อ
0: ย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีก
1: นี่สุดยอด
0: ต้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
2: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
0: เกิดความชงนงง
2: ค่ะชงนงงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
2: ค่ะ
0: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก็ปล่อย
1: คือปล่อยใจแล้ว
0: ปล่อยใจแล้ว
1: รับบุญสอบได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
0: ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
1: ค่ะ
0: เพื่อนๆก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองเพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึง

0: เพราะว่าก็งงด้วยว่า
1: ค่ะ
0: ว่าเอ๊ะไม่ได้ว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วย
1: จ้า
0: ก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริงๆเราทำได้จริงๆแหละ
2: เราทำได้รู้ตัวว่า
0: เรารู้ตัวว่าทำได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
2: ันต้องถูกใจกรรมการด้วย
0: มันต้องอยู่ที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
2: ใช่แสดงว่าทำได้ด้วย
0: ทำเต็มที่
2: แล้วก็ถ
0: ู
2: กใจด้วย
1: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
0: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วดูเราใช้หลักของพ
1: ่
0: อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3
1: ค่ะ
0: ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่น
1: ๆค่ะ
0: 3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขออภัย5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบขออภัย5ดูไปก่อน
1: ค่ะ
0: 3คือดูทบทวน
1: ค่ะ
0: 2คือดูเล่น
1: ๆ
0: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
1: ค่ะ
0: บาลีดูให้ได้10รอบ
1: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
0: ใช่ใช
1: ่นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อท่าน
1: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
0: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
2: ค่ะแต่ว่า
0: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหนือครึ่งคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้
2: มันมีทางสำเร็จ
0: มันมีทางสำเร็จ
2: ขึ้น
0: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้10รอบขนาดนั้น
2: ก็น่าจะผ่าน
0: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละ
2: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะ
0: ค
1: ะท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่และโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยค9สำเร็จแล้ว
0: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
1: ่ค่ะ
0: ฟังอยู
1: ่อ๋อ
0: หลวงพี่อ่ะไม่ได้ฟัง
1: ลุ้นแทนหลวงพี่
2: คือลุ้นแทนหลวงพี่แต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
0: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
1: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
2: มาถึงฝัน
1: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
2: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
1: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
2: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้า
1: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเปลี่ยนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งเจ้าค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าคะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมี

0: การบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
1: ับ
0: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยคประเรียนธรรม3ประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบรนด์
0: หมายถึงว่า

0: ต้องมีใจที่จะบวชจริงๆ
1: ค่ะพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
0: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี
1: ้
0: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
1: ค
0: ือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
2: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เรียนทำประโยคไหนเจ้าคะ
0: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
1: ค
0: ือมันค่อยๆซึม
2: เจ้าค่ะ
0: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
1: คุณครูแม่ใหญ่
0: คุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อและหลวงปู
1: ่
0: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
2: คิดแบบนี้มาตลอด
0: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
2: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่ก็โยมแม่ก็อยากให้บวชที่ชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้างๆเป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบริเวณอุโบสถด้วยโยมแม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
1: แสดง
0: ว
1: ่
0: าต้องปลื้มมากๆ
1: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
2: ้
0: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
1: ะ
0: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
2: ที่ประกาศไปแล้ว
0: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ทั้งต่อหน้าหลวงพ่ออาจารย์และก็ญาติโยมทั้งหลาย
2: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสมณเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์คอยบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้ว
2: ทุกเสกียวัตรเสกียวัตรน้องเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
0: เช่นเสกียวัตรการฉันจริงตอนฝึกตัวตอนสามเณรทำไมต้องทำด้วยหรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสามเณรเขา
2: ทุกอากัปกิริยา
0: ทุกอากัปกิริยาอ๋อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัตรทั้งหมดเลยอย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
2: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุชายฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องฝึกษาเพิ่มเติ
2: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่ค
1: ือ
0: เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
2: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
1: ค่ะ
2: ก็เรียกว่าสามเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็น

0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนทำข้าวประโย
1: ค
0: นั้นเราเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้ายก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม่ๆก็ผ่านเลยก็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที่คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
2: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
0: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
2: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: ต้องผ่านรอบนี้นะคะ
2: จนจบเรียนทำก้าวประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็
2: ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
2: ค่ะ
0: ก็ดีใจแล้วระดับนึงรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ได้ประโยคก้าวจริง
1: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทั้งทางด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถึง

0: ไปรับพัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จริงวันที่วันนั้นวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคารร้อยปีมีรถนำขบวนไป
1: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเราก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วย
2: ไม่ได้ได้มาด้วยง่ายง่าย
1: เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
1: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมา

0: ไปแล้วก็
1: ค่ะ
0: ควรจะมีเราสักครั้ง
1: อืม
0: นะถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่2ครั้งประโยค6กับประโยค9
1: ค่ะอ
0: ย่างของหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
2: ค่ะเราผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่ามัน9คือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
2: ค่ะนะคะก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยนยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
0: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
1: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของโยมแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์นิดบอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ

0: สิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยคสี่เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
1: ชิวๆเหมือนเรียนเล่นๆเหมือนคิดว่าชิวๆ
0: เหม
1: ือ
0: นเล่นๆเหมือนจะชิว
1: ใช่ไหมคะ
0: หรือว่ามีคำหนึ่งก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยคสี่ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางรูปอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำฉะนั้นก็
2: อาจจะ
0: อาจจะ
2: เลิกไปเลยไม่ทัน
0: อาจจะเลิกไปเลย
2: ก็ค่ะ
0: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
1: ้และวางอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
0: ใช่
1: ใช่
2: เราไม่มีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูป
1: ค
0: ือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
1: ่
0: ถ้าเข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มเรียนหนังสือแค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม
1: ่
0: หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
2: มีติวให้ด้วย
0: ติวแยกอีก
2: หลังห้องให้ด้วย
0: หลังห้องอีก
1: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
0: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
1: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนรแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
0: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
1: ค่ะ
0: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได้คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
1: ่
0: อต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3รอบ10รอบต้องห้ามเบื่อเพราะว่ามนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7วันลืมแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
1: ค่ะ
0: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาโยก้าวหันซ้ายหันขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมตอนนี้เป็นมหาเยอะเลยพี่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
1: ้
0: และตรงกับจริตเราบางรูปท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะยังไม่ได
1: ้
0: ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได้
1: จริตก็ต้องเข้าก
0: ัน จริตต้องเข้ากันด้วยหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่ใช
2: ่หาเทคนิคให้เองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต่อ
0: ใช่หาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อนถ้าดีพบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัด

0: ต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
0: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
2: ก็ทั่วสังคมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังคมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
1: ์
2: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยการไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันมันกลางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลย
1: ค่ะ
2: อ๋อก็คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลย
1: อ
2: ันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลยตลอด 5-6 ปี
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
2: ใช่ๆแล้วบรรยากาศข้างนอกคือเขาพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทำข้อสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
1: เป็นบรรยากาศ
2: ใช่เป็นบรรยากาศ
0: ที่มีการดีเบต
2: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี
1: ้
2: จากวัดนี้
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
2: อยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
0: ค่ะ
2: อย่างปีนี้ประโยค9สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็น100ปี121รูปหลวงพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูปฮือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญคึก
0: คักด้วย
2: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังฟาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
2: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
2: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกายนะคะที่เรา
0: โดย
1: ตั้งใจ
0: ธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
2: สนับสนุนเต็มที่
1: ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยกับการเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
0: ใช่ค่ะเพราะจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
2: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพี่หลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมาก
1: ค่ะ
2: แล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีโอ้น่าจะมากเลยต่อจากการปฏิบัติธรร
1: ม
2: เรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงฉะนั้นแล้วท่านถึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุยตาประโยคเก้าทั่วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นเราหลวงพี่ไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นกับการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปีหลวงพี่ก็ว่าหลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยเพราะนั้นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี้ยเจ้าค่ะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
2: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดีแล้วมันกลับมาดีได
1: ้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรร
1: ม
2: อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนน มีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
1: ค่ะ
2: จะทําให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหมือนตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพี่รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นมันรับอะไรได้เยอะขึ้นมันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
2: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
1: ค่ะ
2: นี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายใน
1: ค่ะ
2: ลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกนี้หลับตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรมลืมตาก็ให้ดูพระบาลี
0: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
2: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้ออกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้แล้วนั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้เจริญ
1: สาธุจ้ะค่ะ
0: โอ้วันนี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยปเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
2: เจริญพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดิชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยาย

0: จร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่ตรงกับวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ก่อนที่เรานั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญตลอดทั้งวันค่ะในวันนี้ก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เมตตาปารภไว้ค่ะว่าการสร้างบารมีไม่ได้มาฟรีๆเราต้องสร้างเองต้องลงทุนให้ไว้เมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2555ดังนั้นค่ะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเรานั้นก็คือการลงทุนสร้างบารมีเพราะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเรานั้นไปทุกภพทุกชาติค่ะ
0: ค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะซึ่งในเว็บไซต์นี้ค่ะก็จะรวบรวมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายนะคะในโซเชียลมีเดียให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมผ่านทางในการนะคะต้องบอกว่ารวบรวมทุกช่องทางเลยนะคะให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเราก็อยู่ในบุญได้ตลอดเวลาเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะก็คือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบผู้กลัวตายและไม่กลัวตายตามด้วยสกุปพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติณใจกลางเมืองหาดใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2569ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะต่อด้วยประมวลภาพนะคะในพิธีปล่อยโคล214ตัวณใจกลางเมืองหาดใหญ่ด้วยเหมือนกันค่ะประจำปีพุทธศักราช2569ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะตามด้วยงานข่าวสารงานบุญรอบโลกที่เราจะได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะ

0: แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเรามารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบผู้กลัวตายและไม่กลัวตายค่ะคุณผู้ชมคะในสังสารวัฏมีภัยอเนกอนันต์นับประการนะคะภัยที่น่าหวาดกลัวที่สุดนั่นก็คือภัยจากอบายภูมิภพของอบายนั้นเป็นภพที่เสวยแต่ความทุกข์อันแสนทรมานเมื่อพลัดตกไปในอบายภูมิแล้วกว่าจะได้กลับมาสู่สุคติภูมิได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานการดำรงชีวิตด้วยการตั้งใจทำคุณงามความดีเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไปสู่สุคติภูมิได้เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าหากเกิดมาแล้วเป็นอยู่สักแต่ว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มขึ้นชีวิตก็จะว่างเปล่าจากสิ่งที่มีคุณค่าเกิดมาก็เหมือนไม่ได้เกิดดังนั้นเราควรที่จะแสวงหาสาระของชีวิตด้วยการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันได้อย่างเต็มที่เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานค่ะ
1: ค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตรัสไว้ในขุทกนิกายคาถาธรรมบทว่าโยจะวัสสะสตังชีเวกุสีโตหีนะวิริโยเอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยังอารัพโตทันถังนะคะซึ่งก็แปลความค่ะว่าผู้มีความเกรียดค้านมีความเพียรย่อหย่อนดำรงอยู่ตั้ง100ปีส่วนผู้มีความเพียรแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวเป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่ามากมายนักค่ะคุณผู้ชมคะผู้ที่มีความเกรียดค้านหรือว่าย่อหย่อนในการปรารภความเพียรก็หมายถึงบุคคลที่ใช้ชีวิตไปวันๆค่ะโดยที่ไม่รู้จักการประกอบคุณงามความดีพระพุทธองค์ตรัสเรียกชีวิตของผู้นั้นว่าเป็นโมฆะบุรุษก็คือเป็นผู้ที่ว่างเปล่าจากคุณงามความดีค่ะส่วนผู้ที่ปรารภความเพียรมั่นคงคือคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองผู้ไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดาคือผู้ทำตนผู้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะประโยชน์ตนนั้นก็หมายถึงการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองนั้นได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวจนกระทั่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายสามารถกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษและทำประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการชักชวนให้ผู้อื่นนั้นมารู้จักเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้รู้จักเส้นทางการดำรงชีวิตอยู่ในวัฏฏะสงสารในสังสารวัฏนี้ได้อย่างปลอดภัยค่ะแม้ชีวิตนี้นะคะจะดำรงอยู่ได้ไม่นานแต่พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญค่ะว่าใครดำรงชีวิตอยู่อย่างประเสริฐหรือไม่นั้นไม่ได้วัดกันที่ความมั่งคั่งไม่ใช่เกิดจากความยาวนานของชีวิตแต่วัดกันที่ใครจะใช้เวลาที่ผ่านไปนั้นให้มีคุณค่าเพื่อเป็นไปเพื่อการเพิ่มพูนสั่งสมบุญสร้างบารมีได้มากกว่ากันต่างหากดังเช่นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในสมัยหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อชานุโสนีเป็นผู้ที่มีสติปัญญาได้ฟังกิตติศัพท์ความเป็นผู้รู้แจ้งโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลค่ะเรื่องความเห็นของตนเองค่ะว่า
1: ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วที่ชื่อว่าผู้ไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งต่อความตายนั้นไม่มีในโลกนี้แล้วพระองค์มีความเห็นอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะตรัสว่าพวกเหล่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจำพวกที่หวาดกลัวหวาดหวั่นต่อความตายก็มีพวกที่ไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งต่อความตายเลยก็มีพราหมณ์นะคะก็ได้ทูลถามต่อไปค่ะว่าแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าหมู่สัตว์ที่สะดุ้งกลัวต่อความตายคือผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีเป้าหมายของชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนหรือมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเมื่อไม่รู้คุณค่าก็ไม่แสวงหาที่พึ่งยังมีความยึดมั่นในกามคุณยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเจ็บป่วยหนักใกล้จะหมดลมหายใจจิตใจจึงเต็มไปด้วยความกังวลอาลัยอาวรณ์ในเบญจกามคุณที่เคยได้รับ

0: และหวาดหวั่นต่อมรณภัยที่จะมาถึงเพราะไม่มั่นใจในชีวิตหลังความตายว่าจะไปสู่สุขติภูมิหรือทุกขติภูมิค่ะ
1: ค่ะแต่ในส่วนบางคนนะคะแม้ไม่มีความอาลัยในกามแต่ยังอาลัยอาวรณ์อยู่กับสังขารร่างกายของตัวเองอยู่ยังยึดติดลุ่มหลงในร่างกายพยายามที่จะปิดบังซ่อนเร้นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวเองไปทุกๆวิถีทางเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีทางที่จะรักษาแก้ไขได้ก็บังเกิดความวิตกกังวลว่าร่างกายก็จะไม่สวยงดงามน่ารักน่าอาลัยของเราจะจากไปแล้วทุกทมนัสความสะดุ้งกลัวต่อความตายก็บังเกิดขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกจำพวกหนึ่งพวกนี้ค่ะก็มีมากนั่นก็คือเป็นผู้ไม่ใส่ใจเรื่องการประพฤติสุจริตกายวาจาใจทำแต่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเป็นอาจินไม่ทำความดีด้วยตัวเองแล้วยังไม่พอยังมาคัดค้านความดีของผู้อื่นอีกด้วยก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะจะเกิดความวิตกกังวลว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีอะไรเลยภาพของบาปกรรมก็มาปรากฏชัดขึ้นอยู่ในใจทำให้จิตใจนั้นเร่าร้อนคติของผู้ที่ทำแต่บาปอกุศลก็ต้องส่งไปสู่อบายภูมิค่ะซึ่งเป็นภพภูมิที่ต้องชดใช้กรรมต้องทนทุกข์ทรมานเป็นแสนเป็นล้านปีค่ะ
0: ค่ะเมื่อในใจนึกถึงความดีของตัวเองไม่ออกอย่างนั้นจึงเกิดความสะดุ้งกลัวต่อความตายที่มาอยู่ต่อหน้าขณะที่บางคนนะคะยังเป็นหนุ่มสาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่ามีใจมีความสนุกสนานในใจนั้นมีแต่ความสนุกสนานร่าเริงคิดแต่ว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสไม่ได้สนใจการประพฤติปฏิบัติธรรมปล่อยชีวิตไปวันๆค่ะเมื่อเวลาใกล้ตายก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าตัวเราเมื่อยังสดใสแข็งแรงก็ไม่สนใจศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจซึ่งบัดนี้หมดโอกาสเสียแล้วความสงสัยมืดมนในใจยังมีอยู่มากอีกทั้งความตายก็กำลังจะพรากเราไปเมื่อไม่สิ้นความสงสัยในใจจึงเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นพราหมณ์นะคะก็ได้ทูลถามพระพุทธองค์ต่อไปค่ะว่าผู้ที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายเป็นอย่างไร
1: เมื่อทูลถามเสร็จนะคะพระบรมศาสดาก็ทรงอธิบายให้ฟังค่ะว่าใครก็ตามเป็นผู้ลดละความมักมากหรือว่าไม่หมกมุ่นในกามมองเห็นโทษของกามว่ามีต้นหวานแต่ส่วนปลายนั้นขมถ้าไปยึดมั่นลุ่มหลงความทุกข์ก็จะเพิ่มพูนทับทวีถึงคราวป่วยหนักใกล้จะตายจึงไม่มีความกังวลในกามคุณเหล่านั้นเมื่อไม่กังวลจึงไม่มีอะไรที่จะต้องไปโศกเศร้าเสียใจไม่ทุบอกชกตัวบางคนก็มองเห็นสัจธรรมของชีวิตค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วชีวิตต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายสุดท้ายก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายจนได้นะคะจึงไม่มัวเมาประมาทในร่างกายซึ่งมีปกติเปื่อยเน่าเป็นรังของโรคเต็มไปด้วยของปฏิกูลที่หมั่นสร้างคุณงามความดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในชีวิตจริงและเวลาที่ใกล้จะตายค่ะก็ไม่มีความวิตกกังวลกับสังขารของร่างกายและไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายแม้แต่เพียงนิดเดียวก็จะไปสู่สัมปรายภพได้อย่างผู้มีชัยชนะค่ะ
0: คนอีกพวกหนึ่งเห็นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงภาคเพียรทำความดีทั้งทางกายวาจาและใจตั้งแต่ปฐมวัยพิจารณาเห็นความตายอยู่ทุกอิริยาบถด้วยการเจริญมรณานุสติเป็นประจำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อลาจากโลกนี้ไปก็ไปอย่างสงบสุขไม่มีความหวาดหวั่นสะดุ้งกลัวประเภทสุดท้ายคือผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะและปฏิปทาที่ดีงามจากนักปราชญ์บัณฑิตมีความสงสัยก็เข้าไปถามผู้รู้จนหมดความสงสัยในเรื่องโลกและชีวิตจึงไม่มีความกลัวต่อความตายพราหมณ์ชานุโสนีนะคะเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วก็เหมือนกับบุคคลที่เดินอยู่ในความมืดมิดมายาวนานแล้วก็ได้มาพบแสงสว่างอันไม่มีประมาณจิตใจนะคะของเขาก็มีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานค่ะดื่มด่ำในรสแห่งธรรมของพระพุทธองค์พราหมณ์ก็ได้ก้มลงกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเริ่มใสในธรรมภาษิตแล้วก็ได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

0: จนตลอดชีวิตค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าเส้นทางของผู้ที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่เหินห่างจากการสั่งสมความดีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายวาจาและใจก็ย่อมเป็นชีวิตที่ไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัยจะมีชัยอยู่อย่างปลอดภัยและก็ละจากโลกใบนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะก็จะต่างจากชีวิตของผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของการสร้างบารมีมีมากราวฟ้ากับดินชีวิตของโมฆะบุรุษจะดำรงอยู่อย่างผู้แพ้นั่นก็คือพ่ายแพ้ต่ออำนาจอสวกิเลสเป็นชีวิตที่หวาดหวั่นอยู่เป็นนิดและจากไปอย่างผู้พ่ายแพ้ไปสู่อบายภูมิที่ปราศจากความสุขต้องเสวยวิบากกรรมอันแสนทรมานเป็นเวลาอย่างยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องหมั่นค่ะที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ตั้งใจทำความดีทุ่มเทชีวิตเป็นการสร้างบารมีโดยที่ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและก็เงื่อนไขทุกลมหายใจเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีชีวิตของเรานั้นก็จะปลอดภัยแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและละจากโลกนี้ไปค่ะก็จะไปอย่างผู้มีชัยชนะเราก็จะเข้าใจแล้วค่ะว่านั่นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเราเท่านั้นเราจะเข้าถึงภพภูมิที่ดีกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าเหมือนการย้ายตำแหน่งย้ายที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นค่ะ
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้เราปรารถนาที่จะสร้างบุญอะไรนะคะก็ให้รีบทำให้เต็มที่ค่ะก็คือเป็นช่วงที่เรายังแข็งแรงน้ำขึ้นก็ให้รีบตักเรามาถึงฝั่งแห่งทะเลบุญกันแล้วด้วยเนี่ยนะคะจะใช้ภาชนะอะไรตักก็เลือกเอาค่ะตักมากก็ได้มากตักปานกลางก็ได้ปานกลางตักน้อยก็ได้น้อยเพราะว่าชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะรักบุญหรือว่าปรารถนาบุญกันมากน้อยแค่ไหนก็รีบทำกันให้เต็มที่เต็มกำลังให้สมกับการที่เรานั้นมีโอกาสได้เกิดมาสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็ได้เกิดมาพบกับยอดมหาภูชนียาจารย์พบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็คือธรรมะเพื่อประชาชนนะคะที่เรานั้นก็จะได้มาเตือนตัวเองได้นะคะว่าเราอะสั่งสมบุญสร้างบารมีเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่เต็มที่ไม่เต็มกำลังก็ทุ่มสุดตัวค่ะเพื่อที่เรานั้นก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นสกู๊ปพลังแห่งศรัทธาภาพบรรยากาศมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปณใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็รวมพลังค่ะส่งกำลังใจให้พุทธบริษัท4ในจังหวัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ยามเช้าของมหานครหาดใหญ่ในวันนี้เต็มปีบไปด้วยความงดงามแห่งศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาพร้อมใจกันเดินทางมาร่วม งานบุญมหากุศลในพิธีตักบาตรพระภิกษุ 10,000 รูปนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำบุญเพื่อแม่เพื่อพ่อและบุคคลอันเป็นที่รักจนถนนทั้งสายกลายเป็นถนนสายบุญอันสว่างสวยปกปวนไปด้วยมวลแห่งความบริสุทธิ์เปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งศรัทธาปรากฏเป็นภาพแห่งการรวมใจสั่งสมมหาทานบารมีงดงามตามวิถีแห่งโบราณกาลที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดและถือปฏิบัติมายาวนานกว่า2,500 ปี

ในบุญพิธีสำคัญครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสมหาสังฆทานนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นครั้งที่23ในปีนี้จนกลายเป็นงานบุญประเพณีสำคัญของมหานครหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในดินแดนภาคใต้และในช่วงเวลาอันเป็นมงคลสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะประกาศความตั้งใจมั่นในพระรัตนตรัยพร้อมน้อมนำหลักธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อย้ำความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ไม่มีวันสึกคลาย

ผู้มีบุญทั้งหลายที่มาร่วมพิธีตักบาตรได้พร้อมใจกันกลัดกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะอันบริสุทธิ์รองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นจากมหาทานบารมีอันมีอานุภาพไม่มีประมาณให้บุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมเป็นประดุจเสบียงบุญอำนวยผลอันบริบูรณ์เป็นกำลังในการเดินทางอันยาวไกลในวัฏสงสาร

เมื่อถึงเวลาสว่างประธานพิธีตักบาตรและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยจิตใจที่ผ่องใสน้อมน้อมด้วยศรัทธาสมว่าทุกคนกำลังประกอบพิธีบุญอยู่เบื้องพระพักแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังคงดำรงพระชนชีพอยู่ยังความปลื้มปิติและเบิกบานให้บังเกิดขึ้นแก่ใจของผู้มีบุญทุกท่านบนถนนสายบุญแห่งนี้พร้อมกันนี้ประธานการจัดงานและผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนับเป็นการส่งต่อทั้งเสบียงอาหารและกำลังใจแด่หมู่สงฆ์ผู้ยืนหยัดอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนามุ่งมั่นสืบสานและเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐเพื่อเป็นแสงสว่างแก่จิตใจของผู้คนและร่วมกันนำพาดินแดนแห่งนี้ไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นและยั่งยืนสืบไป

ภาพทัศนานุตริยะอันงดงามในเวลานี้คือภาพพุทธบุตรนับหมื่นรูปกำลังแปรแถวเพื่อรับบาตรจากมหาชนผู้มีบุญที่พร้อมใจกันน้อมถวายทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยดวงใจที่เบิกบานผ่องใส

ตักบาตรพระนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่23โดยเฉพาะในปีนี้ได้ปรากฏภาพแห่งศรัทธาอันงดงามเมื่อได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นานาชาติ4ประเทศและคณะสงฆ์จาก14จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลมาร่วมงานบุญโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนและคณะกัลยาณมิตรจากนานาชาติมาร่วมสั่งสมบุญอย่างเนืองแน่นนับเป็นงานบุญพิธีอันยิ่งใหญ่ประจำปีที่ผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้มารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อยอมยกพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นก้าวแรกของการฝึกตนที่จะค่อยๆยกระดับจิตใจของผู้คนนำไปสู่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเมื่อหัวใจผู้คนเปี่ยมด้วยการให้และการให้อภัยย่อมนำมาซึ่งความเมตตาความเข้าใจและสันติสุขก็เกิดความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคมและสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง

0: ็คือภาพบรรยากาศนะคะแล้วในวันนั้นคุณสุชาดาก็ได้ไปรับหน้าที
1: ่
0: นะคะภาพบรรยากาศเป็นแบบนี้ในพิธีกรรมจริงๆเป็นยังไงคะ
1: คือในพิธีกรรมจริงต้องบอกว่ามันเป็นปีแรกนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางไปณสถานที่จริงนะตรงนั้นเพราะว่าปกติเราก็อาจจะเหมือนคุณผู้ชมทั่วไปที่ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่พอได้ไปมีโอกาสได้ไปสัมผัสในพื้นที่แล้วก็ได้เห็นพระภิกษุจากนานาชาตินะคะท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้เราแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยชาวมาเลเซียที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยนะคะคือมาร่วมกิจกรรมกันเยอะมาก
0: ชาวต่างชาติก็มากันเยอะ
1: ชาวต่างชาติเยอะมากมันเป็นภาพบรรยากาศที่เหมือนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้น
0: เศรษฐกิจและจิตใจนี่ไปด้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือวันที่15เนี่ยตั้งแต่วันที่14 15เนี่ยเราก็เห็นบรรยากาศคึกคักรอบเมืองหาดใหญ่แล้วนะคะชาวจีนเนี่ยก็จะมีเดินทางมาสั่งสมบุญกันนะคะโรงแรมร้านอาหารที่พักทุกอย่างคือบรรยากาศคึกคืน
0: แสดงว่าเขาตั้งใจที่จะมา
1: ใช่ค่ะคึกคืนมากๆหลังจากวิกฤตที่อย่างที่ทราบกันไปว่าน้ำท่วมมันก็อาจจะมีบรรยากาศเงาๆในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่พอได้มีโอกาสจัดกิจกรรมงานบุญใหญ่แบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งมันเหมือนฟื้นฟูจิตใจของผู้คนที่นั่นที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเขาก็ดีใจ
0: เหมือนตั้งตารอคอยเนาะ
1: ใช่ค่ะเขาก็ดีใจว่าโอ้โหเนี่ยมันเศรษฐกิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันเขาก็เตรียมความพร้อมเลยน
0: ะ
1: ว่าวันนี้เขาจะขายอะไรหรือยังไงบ้างเนี่ยนะคะเปิดพื้นที่ให้ด้วยหมายถึงว่าเปิดหน้าบ้านตัวเองเนี่ยให้กับ

0: เอกชนที่ร่วมกันในครั้งนี้เพราะว่าหมื่นรูปนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะจัดตักบาตร1ครั้งหมื่นรูปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพที่อนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกได้เลย
1: ใช่ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็อยากจะให้เกิดขึ้นแบบนี้ในทุกๆจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจ

0: างบารมีโดยการทำทานนี้แหละค่ะ
1: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งบุญนะคะบุญนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคืนเหมือนกันนะคะในพิธีปล่อยโคนะคะ214ตัวค่ะที่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะในวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ณหน้าโรงแรมแหลมทองค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ก็เป็นบรรยากาศดีๆอีกหนึ่งวันนะคะได้มีโอกาสไปด้วยนะคะถ
1: ่
0: ายทอดสดภาพบรรยากาศคือตอนแรกเนี่ยเป้าที่ทางทีมงานนะคะแจ้งเอาไว้ก็คือ212ตัว
1: เหมือนที่อยู่ในป้าย
0: ที่อยู่ในป้ายในงานเลยแต่ว่ายอดจริงเนี่ยมันขยายเพิ่มเพราะว่ามีผู้มีบุญเนี่ยอยากที่จะถ่ายชีวิตของโคเพิ่มก็รวมเป็น214ตัวต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าเป้าเนี่ยขยายทุกๆปียังลุ้นอยู่ว่าปีหน้าเนี่ยจะถึง300หรือ400ตัวไหม
1: 200กว่าตัวนี่คือเป็นฟาร์มได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็เกษตรกรที่ได้รับไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาดีใจนะเขาอยากดูแลคือก็เป็นประโยชน์ของเขาที่จะได้ไปทำไร่ไถนาหรืออะไรต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่เลยร่วมกันนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางไปสั่งสมบุญแล้วก็เก็บเกี่ยวบุญนี้ด้วยกันด้วยค่ะ
1: เรียกได้ว่าให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงสำหรับผู้ที่ได้สั่งสมบุญแบบนี้ก็ขอให้แข็งแรงในการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันต่อไปค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญรอบโลกกันต่อเลยนะคะเราไปที่โครงการสมาธิวัดพระธรรมกายแคนซัสสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยค่ะในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแคนซัสค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเติมความสุขความสงบจากภายในไปสู่ชุมชนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมทั้งในสถานที่แล้วก็ผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากพร้อมด้วยผู้ที่มาใหม่ค่ะที่เดินทางมาวัดเป็นครั้งแรกจำนวนมากถึง5ท่านนะคะกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะตามเวลาท้องถิ่นโดยการที่ทุกท่านก็ได้ยืดเส้นยืดสายนะคะปรับอิริยาบถยืดเส้นผ่อนคลายเพื่อคลายความตึงของร่างกายก่อนพร้อมทั้งย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกกับกลายเป็นเด็กอีกครั้งค่ะด้วยการวางเรื่องราวต่างๆลงแล้วก็เปิดใจให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาแห่งความสงบจากภายในจากนั้นนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาจารันธรรมมุตตโมเมตตาขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติสมาธิพร้อมกับแนะนำวิธีการนั่งสมาธิอย่างถูกต้องแล้วก็เรียบง่ายค่ะโดยเน้นให้ทุกคนนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าหัวใจของการทำสมาธินั่นก็คือการไม่ต้องทำอะไรเลยให้หยุดคิดหยุดพูดทำกายและใจนั้นให้อยู่ในจุดที่สบายแล้ววางใจให้อยู่ในจุดที่นิ่งที่สุดพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคต่างๆให้กับชาวท้องถิ่นร่วมลองทำให้มีความรู้สึกเสมือนว่าเราอยู่เพียงลำพังบนโลกใบนี้ไม่มีเรื่องใดที่ต้องกังวลไม่มีสิ่งใดที่ต้องเร่งรีบอยู่กับความสงบณปัจจุบันเมื่อทุกคนพร้อมใจกันค่ะที่จะนั่งสมาธิบรรยากาศภายในวัดก็เต็มไปด้วยความเงียบความสงบและความผ่อนคลายผู้เข้าร่วมแต่ละคนก็ได้สัมผัสความบริสุทธิ์และก็พลังแห่งความสงบจากภายในดังภาพที่ทุกท่านเห็นค่ะนี่ก็คือปล่อยกายปล่อยใจนะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะก็มีชาวต่างชาติชาวท้องถิ่นที่ให้ความสนใจและในช่วงท้ายของการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ก็ได้นำทุกคนนั้นร่วมกันแผ่เมตตาส่งต่อพลังแห่งความปรารถนาดีและความปรารถนาให้สรรพสัตว์ชีวิตทั่วโลกนั้นให้มีความสุขความปลอดภัยแล้วก็พบกับสันติสุขซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิแล้วทุกคนต่างก็ได้สัมผัสความสุขความสงบภายในพร้อมกับการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆแล้วก็ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยเฉพาะนะคะผู้ที่มาใหม่จำนวน5ท่านก็ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมีความตั้งใจค่ะว่าจะกลับมานั่งสมาธิกับทางวัดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าและนี่ค่ะก็คือโครงการดีๆนะคะจากวัดพระธรรมกายแคนซัสที่นำพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนั้นมาสร้างสันติสุขจากการทำสมาธิไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นในรูปแบบที่ทุกๆคนนั้นเข้าถึงได้ง่ายค่ะ
0: ค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะวัดพระธรรมกายแคนซัสต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาค่ะพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปี

0: วัดพระธรรมกายเซียเตินค่ะซึ่งกิจกรรมงานบุญนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายเซียเตินค่ะจัดพิธีทอดพระป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเตินโดยมีการถ่ายทอดสดนะคะออนไลน์ค่ะผ่าน YouTube ที่ชื่อว่า SMC072 แล้วก็ระบบซูมด้วยนะคะพิธีกรรมค่ะเริ่มต้นในเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจก่อนที่คุณปิติลีพัฒนพันธ์ประธานเอกพิธีทอดพระป่าฉลองวัดจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล5คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายดังนี้ค่ะพิธีตักบาตรนะคะประธานนำกล่าวคือคุณเคนเหงาศรีวัฒน์คุณบัวทองศรีจันทะวานวงนะคะคุณวิกตอเรียแวงค่ะพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานนำกล่าวคือคุณทองใสภาราคุณสตีฟเพนนีและคุณปาริชัดเพนนีค่ะพิธีถวายกองบุญบูรณปฏิสังขรณ์ประธานนำกล่าวคือคุณนงนุชพูนสวรรค์และคุณเม็ดมณีทวีชัยค่ะพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคือคุณเงี่ยมคุณเด่นพงษ์และคุณชนิดาชาวงค่ะต่อเนื่องด้วยพิธีต่อเนื่องด้วยท่านประธานบุญพิธีทุกคณะนะคะน้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์เซียเตินค่ะโดยนะคะได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาส3วัดเลยนะคะกิจกรรมนี้ได้แก่พระมหาประภาสประภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเซียเตินพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออริกอนค่ะและพระมหาบุญส่งปรมัชโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกเป็นประธานปิดแผ่นทองดวงแก้วดังที่เห็นในภาพนะคะชื่อว่าดวงแก้วปฐมมาจักรพรรดิรัตนอันขออภัยค่ะดวงแก้วบรมมาจักรพรรดิรัตนอันนันค่ะที่เสียเตินด้วยแล้วก็เป็นปฐมเริ่มก่อนที่คณะประธานเอกและประธานรองจะได้ปิดแผ่นทองเป็นลำดับถัดไปนะคะจากนั้นค่ะก็เป็นพิธีทอดพระป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเสียเตินโดยท่านประธานเอกก็คือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ค่ะตามด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบุญกองบุญต่างๆนะคะจากนั้นรับพรจากคณะสงฆ์แล้วก็รับของที่ระลึกแล้วก็ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับพิธีฉลองวัดในครั้งนี้นะคะได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออริกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายซานดิเอโกรวมทั้งหมดนะคะ13รูปซึ่งญาติโยมต่างก็ตั้งใจค่ะมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ทุกคนนี่ก็รู้สึกปลาบปลื้มปิติใจที่ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้เป็นอย่างมากกันเลยค่ะนี่นะคะโอ้แล้วบอกว่า28ปีถือว่าเป็นวัดในต่างแดนที่ยาวนานนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สาธุชนเนี่ยเดินทางกันมากิจกรรมงานบุญนี้3วัดเลย
1: 28ปีนี่คือจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะแล้วก็คณะสงฆ์เมตตามา10กว่ารูปถือว่าเยอะนะคะจาก3วัดเลยก็อย่างที่เห็นในภาพผู้มีบุญก็มาร่วมกันทอดพระป่านะคะด้วยความปิติเบิกบานนะคะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปลื้มใจในบุญครั้งนี้ร่วมกันก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางไปสั่งสมบุญในครั้งนี้ร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่ปลื้มนะอยู่ไกลในต่างแดนแต่ยังได้มีโอกาสสั่งสมบุญสร้างบารมีแบบนี้นะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ขอเรียนเชิญค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่โครงการสมาธิวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายชิคาโกค่ะก็ได้ร่วมจัดกิจกรรม One Day Retreat นะคะเพื่อเปิดให้ชาวท้องถิ่นนั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้เวลา1วันในการฝึกสมาธิเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็ฝึกสติร่วมกันซึ่งในประสบการณ์ที่น่าประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการได้ค้นพบพลังของการทำสมาธิร่วมกันผู้เข้าร่วมหลายท่านค่ะก็พบว่าการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มนั้นช่วยทำให้จิตใจนั้นสงบแล้วก็ตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นทำให้สัมผัสถึงความผ่อนคลายความสุขและความสงบภายใน

0: ได้อย่างชัดเจนโดยตลอดทั้งวันค่ะผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆจากการนั่งสมาธิจากการปฏิบัติแล้วก็ค้นพบว่าบรรยากาศของการฝึกสมาธิร่วมกันนั้นช่วยให้การปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติน่าเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าการจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคะก็จะเกิดพลังหมู่ขึ้นนะคะยิ่งหมู่เนี่ยได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมได้เห็นผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราค่ะมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะฝึกนะคะประสบการณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับค่ะหลายท่านก็ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสมาธิต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนใจที่จะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะรวมถึงกิจกรรมอื่นๆของวัดในโอกาสต่อไปค่ะนี่ก็คือโครงการของวัดพระธรรมกายชิคาโกที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นด้วยการทำสมาธิที่ทุกท่านนั้นเข้าถึงได้ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะนอกจากชาวท้องถิ่นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วภาพที่เห็นนี้ค่ะก็ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญรอยยิ้มที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นรอยยิ้มที่มาจากความสุขจากภายในที่แท้จริงเลย
1: ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็บอกว่าแต่ละพื้นที่นะคะเมื่อได้มีคลาสสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยความสุขมันแผ่ขยายออกไปนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ในวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้พาทุกท่านไปรับฟังมุมมองแล้วก็ความรู้สึกนะคะของชาวต่างชาติค่ะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติสมาธินะคะณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียได้รู้จักกับสมาธิแล้วก็จะสร้างความประทับใจอย่างไรเนี่ยนะคะต้องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: So I've been meditating for almost 7 years now. Something I decided to do when I was in a bit of a bad spot.Personally, and it helped me quite a lot to be grounded and be able to collect my thoughts a bit more. There was a period where I stopped for a little while, and I gradually noticed the difference that it made while I was meditating.So I decided to meditate twice a day after that. So for the last probably 4 years I've been meditating as soon as I wake up and right before I go to sleep for about 15, 20 minutes, depending on how I feel. So I try to focus on gratitude when I wake up. And depending on how the day has gone, I do different guided meditations.Before I go to sleep, and personally it helped me quite a lot to be able to be in the present moment and not be so anxious and stressed about like the everyday life things, and it's something I recommend and try to get all my friends to do, but a lot of people don't, they believe that they don't knowI hear a lot that people say that they can't meditate, but there's a bit of a misconception in the whole meditation thing, because a lot of people think that the whole idea is to stop the thoughts, which is almost impossible to do. The whole idea is to be able to just relax and slow down the thoughts, not so much stop the thoughts. So I encourage everyone to do it, and I think most important is the consistency, not so much how long you meditate, it's more to do it, the consistency, like every day, if possible. And you'll probably notice a big difference with yourself.
3: All right, so my name is Akam, and this is my second time coming here for the meditation, guided meditation.I came 2 weeks ago, and that was my first time doing meditation. I felt really great. I mean,

0: you know, we are too busy in our lives, you know. We go to work, come back to our house, and we just forget about our minds. We work out, we work a lot, but how about the mind? I think that is one of the most important things. And coming this second time, I have realized, like, my mind used to, you know, is a scattered mind. It just keeps shifting from one place to another. I believe meditation is a great thing, especially for somebody like me who has a scattered mind, that it helps me helps me make my mind stable. So I mean, I hope I can do it every day, you know. When I go back to my home, I will try to do it again. But yeah, I think it's very helpful in our daily lives as well. I think everyone should do it. So yeah, that's it.
1: Yes, I've enjoyed my time meditating. It's had a very beneficial effect on me. It's definitely made me a calmer person. And although I've never really been an angry person, it's really made me not be angry at all. I find that it helps me in a lot of different ways, because it makes me focus on helping other people and not just thinking about myself. And through my life, I've had mental illness, and I've tried to cope with it with different ways. And sometimes I've coped with it with substances that I shouldn't have coped with, that I shouldn't have used. But I found with the meditation, a lot of my problems like that are gone, because before I would be trying to seek out other things as refuges. So I'd seek things from the outside to try and help me feel better, and this would just continue on and on. But with the meditation, I find that if I cultivate my mind can be like a good refuge, and I can always go to my mind without having to rely on outside external things to latch onto. It's understandable that you'll reach out for external things, but you have to realize that they're only temporary. And it's a sort of a deeper and more satisfying way to live if you can do meditation on a sort of consistent basis. And it just keeps on helping and continues to help.
2: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเหมือนสมาธิน่ะไปช่วยชาวต่างชาติในการดำเนินชีวิตด้วยคือเหมือนกับว่าพอเขาได้มีโอกาสรู้จักสมาธินำไปทำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอผลของสมาธิเป็นสิ่งที่เขาได้รับก็คือจิตใจเขาดีขึ้นหนึ่งอย่างสภาพแวดล้อมเมื่อจิตใจดีขึ้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยรอบเลยตัวเขาเปลี่ยนสภาพสังคมเปลี่ยนเขามีมุมมองหรือทัศนคติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เขาได้พบกับความสุขที่เกิดขึ้นง่ายๆจากการทำสมาธิแล้วที่สำคัญแต่ละท่านที่ได้กล่าวในบทสัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ได้ปฏิบัตินานนะแต่เขาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องแบบมีเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์หรืออะไรเกิดขึ้นแต่สมาธิสำหรับชาวต่างชาติมันช่วยให้จิตใจเขาดีขึ้นนั่นเอง
3: คือสมาธิของชาวต่างชาติในมุมมองของเขาอ่ะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว
2: ่
3: านั่งธรรมะจนถึงเข้าถึงพระธรรมกายภายในแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเขาคือสมาธิที่เขาได้ทำพิสูจน์ให้เขาได้เห็นแล้วว่าความสงบที่เกิดขึ้นจากใจนะคะแล้วสิ่งที่เขาทำเขาทำอย่างต่อเนื่องคนแรกบอกนั่งสมาธิทุกวันมา4ปีแล้วตื่นนอนปุ๊บนั่งสมาธิเลยนั่นหมายถึงว่าเขามีวินัยแล้วเขาก็ยังมีเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง
2: เป็นกิจวัตร
3: นะเป็นกิจวัตรหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะถึงแม้ว่า

0: เขาจะยังไม่เข้าใจ
1: ใน
0: หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่เขานำไปประยุกต์ใช้นั่นแหละค่ะที่จะทำให้โอกาสต่างๆแล้วที่โอกาสต่างๆเกิดขึ้นนะคะทำให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มารับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการที่เรานั้นจะพ้นจากภัยในวัฏสงสารได้นั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะกับการที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏและยังจะเป็นทางลัดไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะคะในช่วงเวลานี้เราจะมาปรับใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะอาบน้ำล้างตัวก็ให้ล้างใจไปด้วยล้างหน้าแปรงฟันให้ใจใสๆนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระหรือทำใจว่างๆทำไปพร้อมๆกันอย่างสบายๆหรือล้างจานก็ล้างใจไปด้วยจานสะอาดใจก็บริสุทธิ์ทำอย่างนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกวาดบ้านถูบ้านหรือล้างจานกันไปเปล่าๆต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญความบริสุทธิ์และความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายกับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติทำแล้วใจของเราจะคลอเคลียนัวเนียอยู่ภายในเราจะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายคุ้นกับการวางใจว่างๆเบาๆกับการนึกถึงองค์พระหรือดวงอย่างสบายๆให้ไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2545จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า61คุณผู้ชมคะจากการเข้าถึงดวงปฐมมรรคอันเป็นเบื้องต้นจนถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นพุทธรัตนะในตัวนั้นจะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ให้กับชีวิตจะเป็นทางแห่งความสำเร็จและความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตและช่วงนี้ถึงเวลาสว่างแล้วนะคะเวลาที่ผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันเชื่อมใจกับผู้รู้ที่อยู่กลางกายฐานที่7และเชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญครอบคลุมไปทั่วโลกกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายไซวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะหมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันในเช้านี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกก็คือพระมหาสาวกผู้ใหญ่นี่นะพระเถระผู้ใหญ่80องค์ที่มีชื่อเสียงหรือมีคุณธรรมคุณวิเศษในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราจะมาอยู่กันที่องค์แรกเลยที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอสีติสาวกองค์แรกที่เราจะกล่าวถึงคือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับท่านดีเวลาเราสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรตอนท้ายๆก็จะได้ยินคำชัดเจนเลยว่าอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโญนั่นไงคือประวัติของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะองค์นี้แหละเนื้อหาสาระท่านจะเป็นอย่างไรประวัติ

มีต้นแบบมีแบบอย่างท่านนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเกิดในยุคของปฐมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสเดินทางเข้าไปฟังเทศฟังธรรมแล้วด้วยจังหวะนั่นเองนะพระพุทธเจ้าปฐมพุทธะนั้นก็ได้แต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเรียกว่าตั้งให้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้รัตตัญญูรู้ราดีรู้ราตีนานแล้วก็รู้แจ้งธรรมก่อนคนอื่นเขาโอ้เห็นแล้วมันประทับอกประทับใจอยากได้ตำแหน่งนี้เหลือเกินพูดง่ายว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งไม่ยอมเป็นที่สองรองใครอย่างนั้นนะอยากฟังธรรมบรรลุธรรมก็ต้องเป็นที่หนึ่งพอได้ยิน พอเห็นองค์นี้ปุ๊บนี่มันประทับใจพอได้เห็นเหตุการณ์ที่ปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งอย่างนั้นในศาสนาของพระองค์แม้ตนเองก็ปรารถนาฐานันดร นั้นจึงยังมหาทานให้เป็นไปตลอด7วันพออยากได้เสร็จปุ๊บเขารู้หลักวิชานะไม่พออยากได้แล้วก็โอ้ไปบุญบานศาลกล่าวไม่ใช่วิธีการที่จะได้ตำแหน่งนี้ขึ้นมามันต้องสร้างบุญสร้างบารมีท่านก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไปขบฉันหรือว่าทำทานในตลอด7วันแด่พระผู้มีภาคเจ้ามีภิกษุสงฆ์ 100,000 เป็นบริวารเห็นไหมทำบุญทั้งทีถวายทานเลี้ยงพระทีเป็นแสนแสนบางคนในยุคนี้ก็โอ้ยมันเป็นไปได้หรือนิมนต์พระมาเป็นแสนจะเอาเงินที่ไหนจะเอาข้าวของที่ไหนถวายโอ้หลายงานที่เราทำมาก็นี่แหละก็เป็นหลักแสนนะตักบาตรภิกษุสามเณรเป็นแสนเป็นล้านก็ทำมาแล้วให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้มันมีจริงมันได้เป็นเรื่องของการคิดจินตนาการแต่การใดบางคนมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วนึกว่าเอ้ยมันตัวเลขมันเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าเออมันเป็นไปได้ตรงเนี้ยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์ 100,000 รูปถวายทาน7วันจากนั้นก็ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในรัตตัญญูแล้วก็ให้รู้ธรรมก่อนคนอื่นเขาฝ่ายพระศาสดาทรงเห็นความปรารถนาของเขานั้นไม่มีอันตรายคือพระพุทธเจ้าปฐมุตระท่านก็ตรวจตราด้วยอนาคตังสยานเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้นี่จึงทรงพยากรณ์สมบัติอันจะมีเขาทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วเมื่อมหาชนชักชวนกันให้ประดิษฐานพระเจดีย์เขาให้สร้างเรือนแก้วไว้ในภายในพระเจดีย์และให้สร้างเรือนแก้วอันมีค่าจำนวนหนึ่ง 1,000 ลายล้อมพระเจดีย์เขาทำบุญทั้งหลายอย่างนี้จุติจากชาตินั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์ทั้งหลายในการแห่งพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดูดิสร้างบารมีในยุคของปฐมุตตระแม้พระองค์ปรินิพพานแล้วก็มีโอกาสได้สร้างพระเจดีย์สร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระองค์โอ้โหทุ่มเทสร้างอย่างยิ่งใหญ่อลังการถ้าเป็นคนยุคนี้ก็มันทำไมติดวัตถุสร้างใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ก็ไม่รู้ว่ามันหนักอะไรใครเนาะก็เขาสร้างด้วยความศรัทธาสร้างในที่ของเขาเราก็รื่นชมอนุโมทนาเพราะนี่มันเป็นความศรัทธาที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยคราวนี้พอเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาถึงยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดเป็นกุฎุมพีชื่อว่ามหาการนี่พวกเราเคยร่วมคุ้นละเพราะได้เกิดมาเป็นมหาการเนี่ยได้ฉีกท้องข้าวสาลีในนามีประมาณ8กรีดแล้วให้จัดปรุงข้าวปลายาดน้ำนมไม่เจือด้วยข้าวสาลีที่ถือเอาแล้วใส่น้ำผึ้งเนยใสและน้ำตาลกรวดลงไปน้ำในข้าวปลายาดนั้นแล้วได้ถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่เขาฉีกคล้องข้าวสาลีถือแล้วคงเต็มบริบูรณ์อย่างเดิมนี่ไงโอ้โหไปมีน้อง มีพี่น้องกันนะเนี่ยมหาการกับคุณจุลการเนี่ยก็ไปแบ่งที่นากันนะคงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วเรื่องเนี้ยจากนั้นก็ตนเองก็ฉีกเหมือนคล้องข้าวที่มันกำลังออกรวงจะเริ่มจะออกรวงเนี่ยจากนั้นก็รีดเอาน้ำนมมาถวายพระเอาพอฉีกมาเท่าไหร่ด้วยกำลังบุญมันก็กลับไปเหมือนเดิมข้าวนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมในเวลาข้าวสาลีเป็นข้าวเม่าได้ทานชื่อว่าเลิศด้วยข้าวเม่าในเวลาเกี่ยวได้ทานเลิศในการเกี่ยวในคราวทำขนิดได้ทานอันเลิศในคราวขนิดในคราวทำให้เป็นฟ่อนเป็นต้นได้ให้ทานอันเป็นเลิศในคราวเป็นฟ่อนได้ทานอันเป็นเลิศในคราวขนข้าวเข้าลานได้ทานอันเลิศในคราวทำให้เป็นลอมได้ทานอันเลิศในคราวตวงได้ทานอันเลิศในคราวขึ้นฉางได้ทานอันเลิศ9ครั้งในหน้าข้าวกล้าครั้งหนึ่งอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้คือกว่าจะเก็บกว่าจะเกี่ยวกว่าจะเอาขึ้นเล่าขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้เสร็จเนี่ยนะโอ้ถือโอกาสได้ถวายทานทุกครั้งถึง9ครั้ง
แล้วข้าวก็ไม่ได้เสียหายด้วยโอ้โหยิ่งทำข้าวก็ยิ่งงอกงามไปบูร

อุดมสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะกำลังบุญที่เกิดขึ้นจากการได้ถวายถูกเนื้อในบุญมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นประธานในยุคนั้นไงข้าวกล้าแม้นั้นก็ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเห็นไหมโอ้ยิ่งทำยิ่งถวายยิ่งขึ้นยิ่งงอกยิ่งงามเลยเขาทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตด้วยอาการอย่างนี้จุติจากชาตินั้นบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาละมุดทั้งหลายได้มาบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาศาลในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุนี่เริ่มเกิดมาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้แล้วในที่ไม่ไกลจากนครกบิลพัสดุ์อยู่ไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์นะก่อนหน้าพระผู้มีภาคเจ้าของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นเขาได้มีนามอันมาตามโคดว่าโกณฑัญญะคือสมัยนั้นเขาจะเอาชื่อโคดเนี่ยเป็นตัวตั้งในการตั้งชื่อลูกชื่อหลานพูดง่ายว่าเอานามสกุลเนี่ยโคดก็คือนามสกุลเป็นตัวตั้งนะแล้วก็ค่อยต่อชื่อเข้าไปโกณฑัญญะเนี่ยก็ได้ชื่ออย่างนั้นคล้ายๆชื่อโคดของท่านเขาเจริญวัยเรียนจบไตรเพศและมีความสำเร็จในลักษณะมนต์ทั้งหลายคือพราหมณ์เขาก็มีวิชาอาคมมีมนต์มีการดูลักษณะทำนายทายทักแล้วเขาก็ตามแนวทางของพราหมณ์เขาในยุคนั้นสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายจุติจากดุสิตบุรีบังเกิดในราชมณฑลของพระเจ้าสุทโธทนมหาราชในกบิลพัสดุ์บุรีในวันเฉลิมพระนามของพระราชกุมารนั้นเมื่อเขาเชิญพราหมณ์108คนเข้ามาเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าสุทโธทนะเชิญพราหมณ์108คนเข้ามาพราหมณ์8คนเหล่าใดอันเขาเชิญเข้าไปยังท้องพระโรงเพื่อพิจารณาพระลักษณะคือ108ท่านเนี่ยมาเลี้ยงอาหารนะจากนั้นก็คัดเอาเด็ดๆ8ท่านที่ว่ามีวิชาเรื่องการดูแลลักษณะพูดง่ายว่าดูโง่เฮงดูหมอดูต่างๆที่ว่าเก่งๆเนี่ยคัดมา8คนเท่านั้นในบรรดาพราหมณ์8คนนั้นโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้หนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งหมดถึงแม้8คนมีแต่แบบแก่ๆมีเขาเรียกว่าระดับอาจารย์ปู่อาจารย์ตาทั้งนั้นมีแต่โกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มๆหนุ่มกว่าพวกเลยแต่ว่าวิชาแก่ไงก็ถูกคัดไปด้วยพราหมณ์ทั้งหมดเห็นความสำเร็จแห่งพระลักษณะของมหาบุรุษตกลงใจว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าโดยแน่แท้จึงเที่ยวคอยดูการออกคุณอันยิ่งใหญ่คือในบรรดาพราหมณ์8คนนั้นโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้หนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งหมดนะคราวนี้พระโกณฑัญญะนี่เห็นเลยว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วก็รอการออกบวชของพระโพธิสัตว์ของเราแต่ฝ่ายพราหมณ์อีก7คนนั้นก็ชู2นิ้วบอกถ้าอยู่ครองคฤหัสถ์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โกณฑัญญะชูนิ้วเดียวเลยต้องออกบวชเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเชื่อมั่นในวิชาตนเองมากก็รอคอยว่าเมื่อไหร่สิทธัตถะจะออกบวชก็จะออกบวชตามฝ่ายพระโพธิสัตว์เจริญด้วยบริวารหมู่ใหญ่ถึงความเจริญด้วยลำดับถึงความแก่กล้าแห่งพญานแล้วจึงเสด็จออกมหาพิเนศกรมในพรรษาที่29คือเจ้าชายสิทธัตถะเราจนกระทั่งอายุ29ปีจึงออกทรงผนวดที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานทีเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาโดยลำดับแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียรในการนั้นโกณฑัญญะมานพรู้ว่าพระมหาสัตว์ทรงผนวดแล้วจึงพร้อมกับพวกลูกของพราหมณ์ผู้ทำนายพระลักษณะมีวัปปะมานพเป็นต้นมีตนเป็นที่5พากันบวชแล้วเข้าไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์โดยลำดับบำรุงพระโพธิสัตว์นั้นอยู่6พรรษาเกิดเบื่อและอาเพราะพระโพธิสัตว์นั้นสวยพระกายอาหารหยาบจึงได้หลีกไปยังป่าอิสิปตนบริกทายวันตอนนั้นน่ะตนเองก็รอคอยนะแต่พราหมณ์ทั้ง7คนนั้นน่ะเขารอไม่ไหวเขาก็ตายไปแล้วแต่ก็สั่งลูกหลานเอาไว้โกณฑัญญะพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าออกบวชฤาษีทัตถะออกบวชก็รีบไปตามลูกหลานของ7พรานนั่นแหละก็ได้มาทั้ง4ท่านมารวมตัวเองเป็น5นั่นไงก็ได้มาตั้งแต่วัปปะพัทธิยะมานะมะอัจฉิเนี่ยรวบรวมมาเสร็จปั๊บจากนั้นก็เดินทางไปคอยอุปถากดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสิทธัตถะแต่สุดท้ายสิทธัตถะทรมานสังขารร่างกายจนทนไม่ไหวแล้วก็ล้มเลิกแล้วก็ย้อนกลับมาขบฉันพระทหารเพราะนึกถึงในช่วงที่ตนเองมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมในช่วงอายุประมาณ7ขวบที่ออกไปพิธีแรกนาขวัญนั่งอยู่ใต้ต้นว่านะนะแล้วก็เหมือนได้ปฐมมรรคได้ปฐมฌานมีความสุขก็เข้าใจตรงนั้นแหละจะต้องเป็นหนทางตรัสรู้แต่การที่เราจะพร้อมอดข้าวปลาอาหารไม่มีเลี้ยวมีแรงเนี่ยมันจะเอากำลังไหนมาปฏิบัติธรรมก็เริ่มกลับมากบฉันพระทหารหยาบโอ้โหปัญจวัคคีย์มีอัญญากณฑัญญะเฝ้ารอคอยติดตามมา6ปีก็นึกว่าจะบรรลุธรรมด้วยการทรมานสังข

ฐานให้ยิ่งยวดสุดๆนึงนั่นคือความเข้าใจเขาไงพอเห็นพระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถะกลับมาครบฉันก็คิดว่าโอ้ยคงไม่เป็นแล้วล่ะพระพุทธเจ้าล้มเลิกความตั้งใจแล้วโอ้เสียวิชาเราเลยคงคิดอย่างนั้นนะอุตส่าห์พยากรณ์เอาไว้ยังไงก็ต้องหนึ่งเดียวบรรลุแน่ก็รีบพากันหนีเลยนะผิดหวังหวังผิดก็ผิดหวังไปอย่างนั้นน่ะก็หนีไปที่ป่าอิสิปนะแล้วก็มฤคทายวันปล่อยให้สิทธัตถะอยู่พระองค์เดียวสิทธัตถะก็บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้พระกำลังกายและเพราะทรงบริโภคพระกายอาหารหยาบจึงประทับนั่งบนอัปปราชิตบัลลังก์ที่ขวงไม้มหาโพธิ์นี่ท่านพูดรวบรวมนะในวันเพ็ญเดือน6ทรงเหยียบย่ำกระหม่อมแห่งมารทั้ง3เป็นอภิสัมพุทธเจ้าแล้วทรงยับยั้งอยู่ที่โพธิมณฑลสถาน7สัปดาห์ทรงทราบความแก่กล้าแห่งญาณของปัญจวัคคีย์และจึงเสด็จไปยังอิสิปนมฤคทายวันในวันเพ็ญเดือน8แล้วตรัสพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์เหล่านั้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาพระโกณฑัญญะเถระพร้อมกับพรหม18โกฏดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลครั้นในดิถีที่5แห่งปักท่านได้ทำให้แจ้งพระอรหัตด้วยอนัตตลักษณสูตรเทศนาเนี่ยอันนี้ท่านรวบรวมให้เห็นว่าเห็นไหมหลังจากที่ปัญจวัคคีย์หนีไปอิสิปตนมฤคทายวันแล้วสิทธัตถะก็ตั้งใจบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งมาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นนะที่ว่าไปนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์หรือต้นอสัตถพฤกษ์โพใบฝ่ายมารมาก็ประจนมารสุดท้ายก็พ่ายแพ้จากพระองค์ไปพระองค์ก็เลยได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเนี่ยก็ใคร่ครวญอยากจะไปโปรดใครดีทีแรกนึกถึงอาราลดาบทอุทกดาบทก็รู้ว่าท่านละสังขารไปเกิดเป็นพรหมแล้วเหลือแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่มันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นผังหรือเป็นบทสำเร็จที่ท่านตั้งความปรารถนาว่าจะต้องบรรลุธรรมก่อนใครไงท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเห็นก็เสด็จไปแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วองค์ที่ได้บรรลุองค์แรกก็คืออัญญาโกณฑัญญะสมปรารถนาที่ตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ยุคของปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าขอให้บรรลุก่อนใครเลยแล้วก็เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านอรุราตีนานก็สมปรารถนาอย่างนี้พระโกณฑัญญะเถระนั้นครั้นบรรลุอรหัตอย่างนี้แล้วคิดว่าเราทำกรรมอะไรได้จึงได้บรรลุโลกุตระสุขเมื่อใคร่ครวญดูก็ได้รู้ว่าปุพพกรรมของตนโดยประจักษ์เมื่อจะแสดงอปทานแห่งการประพฤติในการก่อนด้วยอำนาจอุทานด้วยความโสมนัสจึงกล่าวคำว่าคือท่านก็ย้อนอดีตชาติเอ๊ะเรามาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นเขาได้มาเป็นสาวกพระพุทธเจ้าอย่างนี้เกิดจากบุญอะไรเนาะก็ย้อนกลับไปดูในอดีตชาติของตนซึ่งในประวัติของท่านนั้นมาปรากฏอยู่ในขุททกนิกายอัปปทานภาคที่1นะในสุตตันตปิฎกเล่มที่24นี้เรื่องเนื้อเรื่องมันว่าด้วยอัญญาโกณฑัญญะเถระประธานพวกนี้ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองท่านได้กล่าวได้เล่าเอาไว้อย่างนี้ว่าเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระเชษฐบุรุษของโลกเป็นนายกประวัติของท่านนั้นมาปรากฏอยู่ในขุททกนิกายอัปปทานภาคที่1นะในสุตตันตปิฎกเล่มที่24นี้เนื้อเรื่องมันว่าด้วยอัญญาโกณฑัญญะเถระประธานพวกนี้ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองท่านได้กล่าวได้เล่าเอาไว้อย่างนี้ว่าเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระเชษฐบุรุษของโลกเป็นนายกอย่างวิเศษบรรลุพุทธภูมิแล้วเป็นครั้งแรกเทวดาประมาณเท่าไหร่มาประชุมกันที่ขวงไม้โพทั้งหมดแวดล้อมพระสัมพุทธเจ้าประนมอัญชลีไหว้อยู่เทวดาทั้งปวงมีใจยินดีเที่ยวประกาศไปในอากาศว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงบรรเทาความมืดมนอันตรการแล้วทรงบรรลุแล้วเสียงอันบรรลือลั่นของเทวดาผู้ประกอบด้วยความร่าเริงเหล่านั้นได้เป็นไปว่าเราจักเผากิเลสทั้งหลายในศาสนาของพระสัมพุทธเจ้าเรารู้ได้ฟังเสียงอันเทวดาทั้งหลายเปล่งแล้วด้วยวาจาร่าเริงแล้วมีใจยินดีได้ถวายภิกษาก่อนเทวดาพระศาสดาผู้สูงสุดในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วประทับนั่งณถ้ำกลางหมู่เทวดาได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราออกบวชได้7วันแล้วจึงได้บรรลุโพธิญาณพัดแอนเป็นปฐมของเราเป็นเครื่องยังชีวิตที่เป็นไปของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เทพบุตรได้จากดุสิตมาณที่นี้ได้ถวายภิกษาแก่เรา

เราจักพยากรณ์เทพบุตรนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าปฐมพุทธะก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้นะพอออกบวชปุ๊บแล้วตรัสรู้ผู้ที่ได้ถวายทานเป็นท่านแรกนะเรียกว่าเป็นปฐมอาหารหรือเป็นปฐมภัตตาหารเลยเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นเทพบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อถวายก็ควรจะเป็นกำลังฤทธิ์ของเทวดาทำให้เป็นของหยาบเข้าใจว่าอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าครบชั้นแล้วเสวยแล้วก็ได้พยากรณ์กับเทพบุตรเราจากพยากรณ์เทพบุตรนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักเสวยเทวราชสมบัติอยู่ประมาณ 30,000 กับจะได้เป็นหัวหน้าเทวดาหรือเป็นกษัตริย์ปกครองเทพนะ 30,000 กับจักครอบครองไตรทิพย์ครอบงำเทวดาทั้งหมดเคลื่อนจากเทวโลกแล้วจักถึงความเป็นมนุษย์จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยสมบัติในมนุษย์โลกนับพันครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอ้ปกครองในโลกทั้ง4นี่นี่โอ้นับเป็นพันชาติเลยนะในแสนกับพระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคดซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจักเสด็จอุบัติในโลกผู้นั้นเคลื่อนจากไตรทศแล้วจักถึงความเป็นมนุษย์จักออกบวชเป็นบรรพชิตอยู่6ปีแต่นั้นในปีที่7พระพุทธเจ้าจักตรัสจตุราภิอริยสัจภิกษุมีนามชื่อว่าโกณฑัญญะจักทำให้แจ้งเป็นปฐมนี่ไงพยากรณ์เลยว่าภิกษุชื่อโกณฑัญญะเนี่ยจะเป็นผู้ตรัสรู้หรือว่าบรรลุธรรมเป็นคนแรกเลยเมื่อเราออกบวชได้บวชตามพระโพธิสัตว์ความเพียรเราได้ทำดีแล้วเราบวชเป็นบรรพชิตเพื่อต้องการจะเผากิเลสเพราะสัพพัญญูพุทธเจ้าเสด็จมาตีกลองอมฤตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในป่าใหญ่กับเราด้วยดังนี้คือท่านก็เกิดระลึกนึกถึงชาติของตนเองสร้างบารมีเสร็จปุ๊บก็ปลื้มปิติยินดีบัดนี้เราบรรลุอมตะบทอันสงบระงับอันยอดเยี่ยมนั้นแล้วเรากำหนดรู้อสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอสวะอยู่คุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราทำให้เสร็จแล้วชะนี้แลทราบว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้นี่ก็เป็นประวัติโดยย่อที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นท่านระลึกชาติไปเห็นการสร้างบารมีของท่านแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดโดยส่วนใหญ่นั้นด้วยความที่ท่านสั่งสมบุญบารมีก็จะเวียนว่ายอยู่ความเป็นเทวดาความเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้หรือเป็นพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าประเทศราชต่างๆคือพูดง่ายเป็นผู้นำแล้วก็ความปรารถนาความตั้งใจในชาติแรกๆของท่านที่อยากจะได้ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นหรือบรรลุธรรมก่อนบุคคลอื่นตามที่พระพุทธเจ้าปฐมุตระพยากรณ์ไว้ตรงนั้นจนกระทั่งท่านทำสำเร็จแล้วหลังจากที่ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุนะฟังพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยการต่อมาพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ในพระเจตวันมหาวิหารเมื่อจะทรงแสดงความที่พระเถระเป็นผู้รู้แจ้งธรรมก่อนเพื่อนจึงทรงตั้งพระเถระนั้นไว้ในเอตทัคคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัญญาโกณฑัญญะนี้เป็นเลิศแห่งภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนานไอ้คำว่ารัตตัญญูรู้ราตรีนานเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยมันคืออะไรรัตตัญญูรู้ราตรีนานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ท่านก็ขยายความกันไปว่าไอ้คำว่ารัตตัญญูรู้ราตรีนานก็คือเป็นผู้เก่าแก่รู้การนานมีประสบการณ์มากรู้เหตุการณ์มาก่อนถ้าเทียบของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็พูดง่ายว่าท่านเป็นองค์แรกเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะนี่ไม่ใช่โมคคัลลาสารีบุตรนี่ก็คืออัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาเลยจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้รู้ได้เห็นก่อนบุคคลอื่นก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานรู้เหตุการณ์รู้เรื่องราวมาตั้งแต่เริ่มต้นนี้เป็นต้นนะถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือได้ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นได้รู้เรื่องราวกว่าบุคคลอื่นเขาพระอัญญาโกณฑัญญะเถระนั้นประสงค์จะหลีกเลี่ยงความพินอบพิเทาที่พระอัครสาวกทั้งสองกระทำในตนคือหลังจากที่บวชมาแล้วด้วยความที่ท่านบวชมาก่อนในทางศัพท์ในทางพระท่านเรียกว่าเป็นพันเต
คราวนี้เวลาพระต้องเคารพกันด้วยความเป็นพันเตอาวุโสใครที่บวชก่อนแม้แต่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งก็ต้องให้ผู้นั้นเป็นพี่เรียกว่าเป็นพันเตต้องให้ความเคารพนับถือกันต้องกราบไหว้สักการะบูชากันขั้นการเวลาต่อมาเนี่ยมีพระสาวกบวชตามมามากมายจนกระทั่งมาถึงอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือโมกขลาสารีบุตรท่านมาบวชปุ๊บโมกขลาสารีบุตรเป็นเหมือนอัครสาวกซ้ายขวาที่คอยสนับสนุนส่งเสริมงานพระพุทธเจ้าได้อย่างดีเยี่ยมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนางนมประมาณนี้นะทั้งโมกขลาสารีบุตรเนี่ยคอยประคับประคองกันคอยประคับประคองพระภิกษุลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพระภิกษุที่บวชมาในพระพุทธศาสนาพอสององค์นี้บวชท่านบวชมาในภายหลังแต่ตำแหน่งของท่านนั้นได้ตำแหน่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพราะท่านปรารถนามาอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องตำแหน่งแล้วเนี่ยคนก็จะให้ความนับถือพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาโมกขลาสารีบุตรมากกว่าอัญญากนธัญญะแต่อัญญากนธัญญะนั้นเป็นพระเถระที่มีพรรษามากกว่าดังนั้นโมกขลาสารีบุตรเมื่อมาเจออัญญากนธัญญะก็ต้องแสดงความเคารพเพราะหน้าที่การงานหรือตำแหน่งนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าคุณธรรมนั้นส่วนหนึ่งอย่าไปปะปนกันนะไม่ใช่บางคนโอ้ยข้าพเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์แม้พรรษาน้อยพอพระเถระผู้ใหญ่มาก็กลางยืดใจและใส่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยหน้าที่การงานมันก็คือหน้าที่การงานที่รับผิดชอบให้กับสังคมหมู่คณะไปส่วนพระวินัยที่ต้องเคารพกันตามอาวุโสพันเตก็ต้องว่ากันไปตามนี้พระฤาษีอัญญากนธัญญะท่านก็เข้าใจบทบาทตรงนี้ว่าทุกครั้งที่โมกขลาสารีบุตรมาเจอท่านก็ต้องมากราบสักการะท่านแม้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อจะเปิดโอกาสให้โมกขลาสารีบุตรเนี่ยท่านทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องมาคอยจะทำอะไรก็ต้องมาขออนุญาตท่านอัญญากนธัญญะนะครับอย่างนี้ไงท่านก็แล้วก็อีกประการหนึ่งและการอยู่เกลื่อนกล่นในเสนาสนะใกล้บ้านท่านไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเพราะว่าเสียงอะไรต่างมันเสียงดังอะไรเงี้ยท่านไม่ค่อยชอบคนวุ่นวายไม่ชอบความวุ่นวายและมีความประสงค์จะอยู่ด้วยความยินดีในวิเวกต้องการปลีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำสำคัญแม้แต่การทำปฏิสันถารแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายผู้เข้ามายังสำนักของตนว่าเป็นเหตุเนิ่นช้าจึงทูลลาพระศาสดาเข้าไปยังหิมวันตประเทศอันช้างฉัตรทันทั้งหลายบำรุงอยู่ได้อยู่ที่ฝั่งฉัตรทันถึง12พรรษาเนี่ยท่านมีเหตุผลของท่านนะหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้โมคคัลลาสารีบุตรนั้นทำงานอย่างเต็มที่สองท่านไม่ชอบความวุ่นวายในบ้านในเมืองสามท่านไม่ชอบที่จะต้อนรับปฏิสันถารญาติโยมทำให้ท่านเสียเวลาอย่างนั้นนะทำเวลาถ้าพูดปัจจุบันบอกเสียเวลาหยุดเวลานิ่งเวลาเรียนเวลาตั้งสมาธิอะไรเงี้ยท่านก็เลยขอโอกาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งป่าหิมพานต์มันอยู่ป่าที่ลึกมากประชาชนไปกันยากมากพอไปอยู่ตรงนั้นท่านก็ได้ช้างนพญาช้างฉัตรทันหรือช้างตระกูลฉัตรทันเนี่ยพากันอุปถัมภ์อุปถากหาผลหมากรากไม้มาถวายท่านพูดง่ายว่าหนีคนไปอยู่กับสัตว์หนีคนไปอยู่กับสัตว์มีช้างเป็นช้างป่าเนี่ยดูแลอุปถากอยู่แล้วจำพรรษาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ที่ฝั่งสัตทันเนี่ยที่มีช้างสัตทันคอยอุปถัมภ์อุปถากดูแลนี่อยู่ถึง12พรรษานะไม่ได้อยู่พรรษาเดียวนี่ท่านไปอยู่จริงๆจังๆอย่างนั้นเป็นพระป่าไปเลยหลีกเล้นหลีกจากหมู่คณะไปพระเถระอยู่ที่นั่นด้วยอาการอย่างนี้วันหนึ่งท้าวสักกะเทวราชเสด็จเข้าไปหาทรงไหว้แล้วยืนอยู่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าคือตอนนั้นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยก็รู้สึกอยากจะเข้าไปสนทนาเข้าไปหาพระผู้ทรงเขาเรียกทรงภูมิทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะหมายถึงว่าร่างกายของท่านอายุสังขารก็แก่แต่ว่าความรู้ภูมิรู้ของท่านเนี่ยก็โอ้โหมากมายแม้ไปอยู่ป่าอยู่กับสัตว์อย่างนั้นนะด้วยความที่เป็นพระอรหันต์แล้วท้าวสักกะก็เข้าไปไหว้จากนั้นก็ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดังจะขอโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงธรรมแก่กระผมก็ไปขอให้
พระอัญญากนทัจจะแสดงธรรมให้ฟังหน่อยเถิดในขณะที่ท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจักมาก่อนแล้วก็ได้บรรลุเป็นคนแรกพระเถระจึงแสดงธรรมแก่ท้าวสกะอันมีห้องแห่งอริยสัจ4นี่ไงแสดงอริยสัจ

4ถูกไตรลักษณ์กระทบประกอบด้วยสุญญตาวิจิตด้วยในต่างๆยังลงสู่อมตะด้วยพุทธลีลาท่านพอแม้เป็นพระผู้เฒ่าอยู่ในป่าอย่าคิดว่าไม่มีความรู้นะโอ้บรรณาเรื่องของอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นยังไงทุกข์มันมาจากไหนสมุทัยคืออะไรนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงมรรคเบื้องต้นทำกลางที่สุดยังไงอะไรโอ้มันมีความลึกซึ้งละเอียดถ้าถามพวกเราปัจจุบันอริยมรรคมีองค์4อริยสัจ4นะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันตรัสรู้ทำให้คนบรรลุอรหันต์อย่างไรบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรมีกระบวนการการอย่างไรนี่มันก็ตอบยากนะถ้าคนไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติก็ตีความกันไปอย่างนั้นแหละพอตีความเสร็จเอ้าเรายังก็ยังเป็นปุถุชนเหมือนเดิมก็บอกว่าเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เข้าใจอริยมรรคมีองค์8กันหมดแล้วนี่ท่องกันได้หมดเลยนะว่าอริยสัจ4คืออะไรอริยมรรคมีองค์8คืออะไรแต่ทำไมมันไม่บรรลุสักทีล่ะโสดากันหรือยังสกิทาคากันหรือยังอรหัตกันหรือยังนะอนาคากันหรือยังอรหัตกันหรือยังก็ยังไม่บรรลุเอ้าทำไมก็รู้กันแจ่มแจ้งหมดแล้วนี่นักบรรยายนักพยากรณ์ทั้งหลายพูดกันเป็นฉากฉากฉากทำไมก็ยังไม่บรรลุโสดาสกิทาคาอนาคาเพราะอะไรเห็นไหมเพราะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆว่าทั้งอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเอามาพูดมาคุยมาเขียนเป็นตำบัดตำราอย่างเดียวนั่นพออัญญากลทัญญะ

ประดุจพระพุทธเจ้าแสดงเองเลยใช้คำว่าด้วยพุทธลีลาท้าวสักกะทรงสดับธรรมนั้นแล้วเมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของตนจึงได้ทรงกระทำการสรรเสริญว่าดูดิท้าวสักกะฟังแล้วมันปลื้มก็เลยประกาศความสรรเสริญว่าเรานี้ได้ฟังธรรมอันมีรสใหญ่อันมีรสใหญ่ยิ่งจึงเลื่อมใสยิ่งนักพระเถระแสดงธรรมอันคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวงดังนี้โอ้มันปลื้มต้องออกปากชมอย่างนี้เลยท้าวสักกะเทวราชพระเถระอยู่ที่ฝั่งฉัตรทัน12พรรษาเมื่อการจะปรินิพพานใกล้เข้ามาจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาขอให้ทรงอนุญาตการปรินิพพานแล้วณที่เดิมนั่นแหละก็ปรินิพพานแล้วแหละนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของท่านอัญญาโกณฑัญญะพระอสีติมหาสาวกองค์ที่1ที่เราได้นำประวัติความเป็นมาเป็นไปของท่านมาให้เห็นถึงการสร้างบารมีแล้วก็วัดปฏิบัติอันนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านไปอยู่ป่าอยู่ตรงนั้นก็อยู่12พรรษาแล้วก็นิพพานก็เข้าใจว่าตอนที่ท่านกว่าจะรอพระพุทธเจ้าออกบวชสมมุตินะว่าตอนที่ไปพยากรณ์พระพุทธเจ้านั้นอายุ20ปีสิทธัตถะเพิ่งเกิดแล้วก็รอมาอีก29ปีถ้าท่านออกบวชพร้อมพระพุทธเจ้าอีกก็คืออายุ49 49รอมาอีก6 49บวก6เป็นเท่าไหร่ล่ะนะแล้วก็ต่อมาอีก12ปีเนี่ยท่านก็มีอายุขัยยืนยาวประมาณนี้ถ้าคำนวณอายุตีไปคร่าวๆก็น่าจะประมาณ60กว่า70ประมาณนี้จากนั้นท่านก็นิพพานที่ป่า นั่นเองนี้ก็เป็นเรื่องราวพระอสีติมหาสาวกองค์ที่1อัญญาโกณฑัญญะส่วนคราวหน้าเราจะเป็นพระอสีติมหาสาวกองค์ที่2เป็นใครมีข้อวัดปฏิบัติมีคุณธรรมมีคุณวิเศษมีการสร้างบารมีเป็นมาอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปสำหรับวันนี้อนุโมทนาสาธุการให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเราทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ความทุกข์ใดๆเข้าไปไม่ถึงจึงมีแต่ความสงบเย็นเป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นเอกันตบรมสุขแต่กว่าที่พระองค์จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ได้ก็ต้องสั่งสมบารมีกันมายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็ตั้งเจริญรอยตามพระองค์ตั้งใจสั่งสมความดีกันให้เต็มที่มันเจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในปัพพชิตะวิเหตกชาดกว่าโยทิสวาภิกขุงจรณูปปันนังปุรกิตวาปัญจลิโกนมัสติทิเทวะธรรมเมลปเตปสังสังสักคันจะโสยาติสรีระเพทาผู้ใดเห็นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะให้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้าประคองอัญชรีนมัสการแล้วผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ความสุขในโลกนี้มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือความสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุเรียกว่าอามิสสุขหรืออามิสสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตาได้เห็นรูปสวยๆหูได้ยินเสียงเพราะๆได้รับประทานอาหารอร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลเป็นต้นเป็นสุขภายนอกที่เห็นกันได้ง่ายความสุขประการที่สองก็คือความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุเป็นความสุขที่เกิดจากการทำความดีได้สั่งสมบุญคือเมื่อได้ทำบุญแล้วก็สบายใจใจปลอดโปร่งเบาสบายปราศจากความโลภเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงธรรมะภายในเมื่อเทียบกันแล้วกับความสุขภายนอกเป็นสุขที่เลิศกว่าประณีตกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยความสุขภายในนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวผู้ที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็จะไม่พบกับความสุขชนิดนี้ทำให้ไม่รู้จักแม้อ่านจากตำรับตำราก็ยากที่จะเข้าใจอย่างเช่นพระท่านบอกว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วจะมีความสุขจิตจะร่าเริงแจ่มใสแต่คนยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็จะนึกค้านว่าคนรักษาศีลจะร่าเริงได้อย่างไรจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องคอยระวังไปหมดสู้คนไม่มีศีลไม่ได้จะดื่มจะเที่ยวจะเล่นก็สนุกสนานร่าเริงกว่าการรักษาศีลสนุกกว่าการนั่งหลับตานั่นเขาคิดเข้าใจไปเองนะจ๊ะแต่เมื่อใดที่ได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขชนิดนี้เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจหน้าตาผิวพรรณวรรณะก็จะผ่องใสจะพูดจา

ก็ไพเราะจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานผู้ที่เข้าถึงความสุขชนิดนี้เนี่ยคือผู้ที่ประพฤติธรรมอย่างเช่นสมณะทั้งหลายซึ่งถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยจะเกิดแรงบันดาลใจให้ประพฤติธรรมให้อยากทำความดีอยากให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาก็จะได้รับการกระตุ้นให้ทำความดีจากการได้เห็นสมณะแล้วเมื่อลงมือสร้างความดีให้เต็มที่ก็ทำให้เป็นผู้ที่มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปสมณะแปลว่าผู้สงบหมายถึงบรรพชิตที่ได้บำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนอบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์สงบจากบาปอกุศลการได้เห็นสมณะถ้าเรียกว่าเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นต้นทางที่จะทำให้เราน่ะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อได้เข้าไปหาได้สนทนาธรรมและฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักเส้นทางไปสู่สวรรค์นิพพานเหมือนดังเรื่องนิโครธสัมเนรผู้เป็นสมณะน้อยแต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มไปด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและช่วยยอยยกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเรื่องของนิโครธสัมเนรผู้เป็นเทือกเถาหลอกกอของสมณะรูปนี้ก็มีอยู่ว่าหลังพุทธปรินิพพานประมาณ300ปีหลังจากที่พระเจ้าอโศกทรงเลิกทำสงครามก็คิดจะหาความสงบพระทัยเดิมทีเนี่ยพระองค์ทรงนับถือลัทธินอกพุทธศาสนาอยู่3ปีได้ถวายพระตาหารให้แก่นักบวชในลัทธิต่างๆวันละหลายแสนคนพอเข้าปีที่4ก็ได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะอนุภาพของสมณเณรนิโครธสืบเนื่องจากพระเจ้าพินทุสารผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอโศกได้ทรงนับถือพวกพราหมณ์พระองค์ได้ทรงตั้งนิตยภัตต์เอาไว้ให้พวกพราหมณ์ตาปะขาวและปริพชกเป็นต้นมีประมาณ 600,000 คนพระเจ้าอโศกจึงดำเนินตามพระราชบิดาในวันหนึ่งได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ผู้กำลังบริโภคอาหารด้วยมารยาทที่เหินห่างจากความสงบเรียบร้อยไม่มีความสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่ได้รับฝึกหัดกิริยามารยาจึงทรงดำริว่าการที่เราใคร่ครวญเสียก่อนและให้ทานเช่นนี้ในเขตที่เหมาะสมจึงจะควรครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสเรียกพวกอมาตย์ว่าพวกท่านจงนำสมณะและพราหมณ์ที่คิดว่าฝึกตัวมาดีแล้วเนี่ยเข้ามาในพระราชวังเราอยากถวายทานกับเนื้อนาบุญเช่นนั้นพวกมาก็ได้นำนักบวชนอกศาสนามีตาปะขาวปริพาชกอาชีวกะและนิครนเป็นต้นมารับพัตตาหารแล้วเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์พวกนักบวชที่มารับทานจากพระองค์บางพวกนั่งบนตังบางพวกก็นั่งบนแผ่นกระดานนึ่งห่มก็ไม่เรียบร้อยไม่มีอาจาระที่น่าเลื่อมใสเลยพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาการนั่งของผู้ที่แสดงตนว่าเป็นพระอรหันต์เหล่านั้นแล้วก็ทรงทราบได้ว่านักบวชเหล่านั้นไม่น่าจะมีธรรมที่เป็นสาระอยู่ภายใน
พอถวายพัตตาหารแล้วก็ทรง

่งกลับไปมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรผู้ฝึกฝนตนเองมาดีมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอริยบทกำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงพอดีสมณเณรนิโครธก็คือหลานของพระเจ้าอโศกนั่นแหละมารดาสมณเณรก็คืออดีตน้องสะพ้ายของพระเจ้าอโศกซึ่งพระองค์ได้ประหารชีวิตพี่น้องร่วมอุทธรณ์จนหมดแต่น้องสะพ้ายคนนี้เนี่ยสามารถหลบหนีออกนอกเมืองไปอยู่กับพวกคนจันทานในขณะที่ยังมีครรภ์แก่ได้กำเนิดโอรสก็ตั้งชื่อว่านิโครธชาวบ้านได้ให้เกียรติและดูแลพระนางเป็นอย่างดีเคารพนับถือเหมือนพระเทวีนางตั้งใจเลี้ยงดูโอรสเป็นอย่างดีพอเติบโตขึ้นมีอายุได้7ขวบพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อมหาวรุณได้มารับไปบวชเพียงเวลาปลงผมเสร็จเท่านั้นสมณเณรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีวันหนึ่งนิโครธสมณเณรได้นุ่งสบงทรงจีวรออกบิณฑบาตและก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นเนื้อนาบุญโปรดโยมมารดาสักครั้งหนึ่งเนื่องจากทางลัดไปบ้านโยมมารดาน่ะจะต้องเดินผ่านพระราชนิเวศเพราะฉะนั้นพระเจ้าโศกซึ่งกำลังประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรจึงได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรนุ่งห่มเรียบร้อยมีอินทรีย์สงบทอดสายตาดูประมาณชั่วแอกกำลังเดินผ่านหน้าพระลานหลวงครั้นทอดพระเนตรเห็นทรงลำพึงว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตฟุ้งซ่านเหมือนมฤคะที่วิ่งพล่านส่วนกุมารนี้นั่นไม่ได้มีจิตฟุ้งซ่านการมองดูการเหลียวดูการเหยียดแขนคู่แขนช่างสงบเสงี่ยมสง่างามเหลือเกินภายในของกุมารนี้เนี่ยน่าจะมีโลกุตตรธรรมอย่างแน่นอนยิ่งเพ่งพินิจดูกิริยาอาการก็ให้บังเกิดความเลื่อมใสในสมณเณรมากจึงรับสั่งพวกอำมาตย์ให้ไปนิมนต์สมณเณรเข้ามาในพระราชมณฑีด้วยความเลื่อมใสและไม่ทันใจพระองค์พระเจ้าโศกจึงส่งอำมาตย์ชุดใหม่โดยรับสั่งว่าจงรีบนำสมณเณรรูปนั้นมาโดยเร็วฝ่ายสมณเณรก็เดินมาตามปกติของท่านอย่างองค์อาจสง่างามเมื่อสมณเณรมาถึงแล้วจะสามารถยกใจพระเจ้าอโศกให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนที่มีจิตใจสงบสามารถสยบผู้ที่มีจิตใจว้าวุ่นได้โดยเฉพาะผู้ที่ฝึกฝนตนเองมาอย่างดีแล้วคือเป็นคนสงบกายวาจาใจผลแห่งการฝึกตัวมาอย่างดีนี้เนี่ยจะส่งผลดีไปถึงคนรอบข้างที่ได้พบเห็นใครได้พบเห็นแล้วก็จะประทับใจอยากเข้าใกล้อยากสนทนาปราศัยด้วยดังนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมตนกันให้ดีให้เป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจะได้ช่วยกันย่อยกพระพุทธศาสนาช่วยกันแนะนำเส้นทางสวรรค์นิพพานให้กับเพื่อนร่วมโลกที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตและก็มุ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์อยู่เสมอทำใจหยุดใจนิ่งกันเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่

ุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังชนบทแห่งหนึ่งในแคว้นมคธพระพุทธองค์ทรงนำหมู่ภิกษุสงฆ์เข้าไปในป่าลึกเพื่อแสวงหาที่สงบกระทำรุกขมูลเจริญภาวนาสู่วิถีแห่งวิโมกขธรรมดังเคยปฏิบัติแต่นานมาขณะนั้นบริเวณป่าที่หมู่สงฆ์นั่งเจริญภาวนาอยู่นั้นได้เกิดไฟไหม้ลุกลามขึ้นจากแนวไฟเล็กน้อยเพิ่มบริเวณเป็นมหันตภัยบริเวณกว้างและในเวลาไม่ช้าไฟป่าก็โหมเข้าล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายไว้โดยรอบไม่เห็นช่องทางจะรอดออกมาได้เลยภิกษุรอบนอกได้กลิ่นควันและเริ่มรู้สึกร้อนจึงพากันหยุดภาวนา
1: ท่านน่ะได้กลิ่นเหม็นบ้างหรือเปล่า
2: ใช่ๆๆกลิ่นน่ะใกล้เข้ามาทุกที
1: ผิวกายเนี่ยร้อนเผาเหมือนยืนหน้าเตาไฟเอ๊ะหรือว่าไฟไม่ปาน
2: ั่นไงท่านไฟอ่ะลุกไหม้อยู่ทางโน้นจริงๆด้วยโอ้เร็วๆเข้าหนีไปข้างหน้ากันเถอะ
3: นั่นเสียงใครดังอยู่ข้างนอกเอ๊ะอะโวยวายอะไรกัน
4: โอ้นั่นไฟไหม้นี่แย่แล้วไฟมันลามเข้ามาทางนี้ด้วยหนีกันเถอะโอ้ยแย่แล้ว
3: ไฟไหม้หนีเร็ว
0: ในไม่ช้าพระสงฆ์ทุกรูปก็ถอยมารวมกลุ่มกันกลางวงล้อมของไฟทุกรูปต่างหวาดกลัวและมองหาทางหลบหนี
3: ไฟป่าชะงักตัวเหลือเกินแล้วนี่พวกเราจะหนีไปทางไหนกันดีล่ะ
4: โอ้ร้อนจริงๆเลยเหม็นกินควันด้วย
1: โอ้ท่านมองทางนั้นสิไฟลุกลามไหม้ต้นไม้ใหญ่แล้ว
4: ทำยังไงดีล่ะแย่แล้วพวกเราไฟป่าลามเข้ามาจะถึงตัวเราแล้ว
1: ใครก็ได้ช่วยหยุดไฟป่าพวกนี้ที

0: ราช่วยกันหาอะไรมาขวางมันไว้ดีไหมอย่างน้อยเนี่ยไฟจะได้ไหม้มาทางเราช้าลง
1: จะหยุดมันได้จริงเหรอท่านเราหัวของมันจะยิ่งลามเข้ามานะสิ
0: ไม่รู้แหละดีกว่าอยู่เฉยๆหรือจะเอาไฟไปจุดเพื่อให้ไฟกับไฟปะทะกันก็น่าจะพอหยุดยั้งได้บ้างนะ
2: ช้าก่อนเถิดพวกเราต้องไม่ลืมว่ากำลังตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มากยิ่งในพระบารมีอยู
1: ่นั่นสินะพระองค์ต้องช่วยเราได้แน่แน
2: ่ถูกแล้วเราจึงไม่ควรกระทำสิ่งใดโดยพลการดังเหมือนไม่เคารพในพระองค์ซึ่งอุปมาว่าอยู่ภายใต้พระจันทร์และพระอาทิตย์แต่มองไม่เห็นแสงสว่างเช่นนี
0: ้เราท่านจะให้พวกเราทำเช่นไรไฟลุกไหม้เข้ามาทุกทีแล้วหากเราไม่ทำการแก้ไขไฟอาจจะลุกลามไหม้ถึงพระองค์ก็ได
2: ้ไม่หรอกนะท่านเราควรไปเฝ้าพระบรมศาสดาขอพระบารมีมาดับทุกข์ร้อนครั้งนี้กันดีกว่าง
0: ั้นเรารีบไปเฝ้าพระศาสดากันเถอะ
3: ภิกษุทั้งหลายเมื่อได้สติก็พากันตั้งสมาธิไว้ไม่ให้ตกใจตื่นกลัว
4: พุทธังสรณังคัจฉามิ
3: จากนั้นก็พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ณกึ่งกลางวงล้อมของไฟป่าเช่นกันในตอนนั้นเปลวไฟไหม้โหมหนักขึ้นเพราะแรงลมจัดแต่เมื่อไฟโชนเข้าไปใกล้บริเวณที่พระพุทธองค์ประทับทันใดนั้นก็พลันเกิดเหตุอัศจรรย์ไฟอันประทุโชติช่วงกลับหยุดสนิทดับสิ้นดุจคบเพลิงที่จุ่มลงน้ำแล้วพากันดับวูบลงแผ่กว้างเป็นรัศมีรายรอบประมาณ5เส้นพระภิกษุทั้งหลายเห็นพระพุทธบารมีเช่นนั้นก็พากันสรรเสริญโดยเคารพ
5: ทรงมีอนุภาพนักแม้ไฟป่าซึ่งเป็นธรรมชาติก็ไม่อาจไหม้มาถึงที่ประทับได้เลย
2: ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆสาธุ
3: พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สดับถ้อยคำดังนั้นจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อครั้งเคยผจญอัคคีในป่าใหญ่แห่งนี้ขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ไฟไหม้เข้ามาถึงบริเวณนี้แล้วดับลงเองนั้นมิใช่เป็นเพราะอานุภาพของตถาคตในบัดนี้แต่เป็นเพราะอำนาจแห่งสัตยาธิฐานของตถาคตในชาติก่อนโน้นและนับแต่ชาตินั้นมาที่บริเวณนี้ไฟจักไม่ไหม้เป็นอันขาดและจะเป็นเช่นนี้ตลอดกับ

0: นกคุ้มคู่หนึ่งสร้างรังอยู่กลางพื้นโดยมีผืนป่าโอบล้อมไว้หลายรอบ
1: อยู่ในนี้นะจ๊ะลูกแม่จะฝากเจ้าให้เติบโตเป็นนกที่แข็งแรง
0: พ่อนกเมื่อกลับมาจากหาอาหารก็มาเฝ้าดูแม่นกกกไข่ทุกวัน
2: แม่จ๊ะพ่อกลับมาแล้ววันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะแม่
1: จวนจะออกมาจากไข่แล้วล่ะจ๊ะพ่อ
2: ดีใจจังเลยเราจะได้เห็นหน้าลูกของเราแล้วนะจ๊ะแม่
1: ใช่จ้ะพ
0: ่อพ่อนกและแม่นกต่างก็ตื่นเต้นใจจดใจจ่อรอดูหน้าลูกแต่แล้วชะตาร้ายก็มาเยือนเมื่อวันหนึ่งมีไฟไหม้ป่าในวันเดียวกันนี้เองลูกนกคุ้มตัวน้อยก็ฟักออกจากไข่
3: ออกมาได้ละพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกออกมาแล้ว
0: น่าสลดใจยิ่งนักพ่อนกและแม่นกได้ทอดทิ้งลูกน้อยวิ่งหนีไฟไปเสียแล้วพ่อนกแม่นกไม่รู้เลยว่าลูกน้อยที่เขาทั้งสองเฝ้าคอยชื่นชมนั้นได้ออกมาจากไข่แล้ว
2: หนีไปก่อนเถอะแม่เอาลูกไปด้วยไม่ได้หรอกลูกยังไม่ออกจากไข่เลย
4: ลูกแม่แม่ขอโทษนะลูก
0: ลูกนก

0: ไม่กล้าขาอย่างไม่แข็งแต่ต้องเผชิญหน้ากับไฟป่าเช่นนี้ดันถูกทิ้งให้รอความตาย
1: พ่อจ๋าแม่จ๋าที่ถ้าปีกเรามีขนพอจะบินได้เราก็คงจะบินหนีไปถ้าเท้าและขามีแรงพอก็จะเดินหนีไปมีเราความตายอยู่เช่นนี
0: ้ลูกนกคุ้นอันดาดกับชะตาชีวิตของตนมองดูร่างอันกระจ้อยร้อยไม่มีขนไม่มีแรงที่จะบินและเดินหนีกองไฟอันมักมาได
1: ้ดูเอาเถิดแม้แต่พ่อแม่ของเรายังทิ้งเราเพื่อเอาชีวิตรอดเราไม่มีที่พึ่งใดอีกแล้ว
0: ด้วยอานิสงส์แห่งความดีที่ได้ตั้งใจทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนทำให้ลูกนกคุ้มคุมสติได้โดยดีทั้งยังรำลึกคุณแห่งศีลและสัจจะได้ว่ามีอยู่จริงมีอยู่คู่โลกตลอดมา
1: เมื่อไม่มีใครช่วยก็คงต้องช่วยตัวเอง
0: ลูกนกคุ้มระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตคุณของพระธรรมคุณแห่งศีลที่มีอยู่ในโลกขึ้นทำสัตยาธิษฐาน
1: ปีกของเรามีอยู่แต่บินไม่ได้เท้าทั้งสองมีอยู่ก็เดินไม่ได้พ่อแม่เรามีอยู่แต่บินหนีไปด้วยสัจจวาจานี้ไฟเอ๋ยจงถอยกลับไปเสียเถิดอย่าได้ทำอันตรายแก่เราและสัตว์ทั้งหลายเลย
0: ด้วยบุญบารมีที่ลูกนกคุ้มเคยบำเพ็ญมานับพบนับชาติไม่ถ้วนและด้วยแรงอธิษฐานนี้เปลวไฟที่ลุกไหม้เข้ามาจึงดับสนิทลงในทันทีทันใดและด้วยแรงอธิษฐานนั้นป่าในรัศมี5เส้นจากรังนกคุ้มบริเวณนี้จึงไม่เคยมีอันตรายจากไฟป่าแม้แต่สักครั้งสืบมาจนถึงพุทธกาลสมัยเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุในที่นั้นบังเกิดความปรีดาปราโมทย์ต่อการสดับพระธรรมนั้นและเข้าถึงกายธรรมอันลึกลึกโดยทั่วทั่วในสมัยพุทธกาลพ่อแม่ของลูกนกคุ้มกำเนิดเป็นพระเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายใจดีนี่ไม่ใช่

ต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลย

มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมัง

0: นิ
1: ยมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถือ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัด

0: พันเตมยัง
1: อัจจโยโน
0: อัจจโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโร

0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่ง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได
0: ้นับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: ใน

0: จงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทคล้ายๆเราเปิดเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้รู้สึกสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน

ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ปลดปล่อยวางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนให้คลายเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางพร้อมกับผ่อนคลายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลกันนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาในทุกๆบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาบุญชวนคนทำความดีบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรเป็นต้นหรือช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ภัยต่างๆนึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นว่าเราได้มาเกิดในชาตินี้เนี่ยไม่สูญเปล่าได้เกิดมาสร้างบารมีได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำให้เราได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเรามีบุญญาลาภอันสูงส่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ทุกวันเวลาที่ผ่านมาสั่งสมบุญบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำด้วยให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะด้วยจิตใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานให้ใจใสๆให้บุญบารมีทั้งหมดนี้เนี่ยมาประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้แล้วเราก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเอาใจของเรานะจ๊ะที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆแวบไป

ับมานะมารวมหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดทีเดียวที่นอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่การดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตจะแห้งเหือดหายไปช่างมันปล่อยชีวิตและใจก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วท่านก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเข้าถึงทางสายกลางภายในเป็นแนวดิ่งไปสู่ภายในตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นในกลางเมื่อใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นลงไปสู่ที่กว้างโล่งคล้ายๆอวกาศแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆคล้ายๆกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันทว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือใสเย็นสบายกว่าความใสใดๆในโลกเป็นดวงสว่างปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายตรงตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยแม้ชีวิตทางโลกท่านจะสมบูรณ์ด้วยโลกิยทรัพย์แต่ไม่เคยให้ความสุขเท่ากับสิ่งนี้ธรรมดวงนี้มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณมาพร้อมกับใจที่บริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่ติดอะไรเลยไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆใจใสใสเย็นเย็นมาพร้อมความสว่างที่แจ่มแจ้งสว่างมากมองใสมากมากสุขมากมาก

บริสุทธิ์มากๆและใจท่านก็นิ่งแน่นนุ่มนวลละเอียดออดนิ่งอยู่ในกลางดวงนั้นแหละก็เห็นไปตามลำดับคือธรรมดวงนั้นก็จะขยายกว้างออกไปแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลที่มาพร้อมกับความสุขบริสุทธิ์ที่มากกว่าเดิมทั้งสุขบริสุทธิ์ความสว่างชัดใสสว่างพร้อมหมดอย่างนี้ไปเรื่อยๆกระทั่งกลางดวงศีลท่านก็ขอถึงดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็ขอถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาท่านก็ขอถึงดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็ขอถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะทุกดวงกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์แตกต่างกันไปซ้อนกันอยู่ภายในเป็นหนึ่งชุดละ6ดวงอย่างนี้นะจ๊ะในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะท่านก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดลักษณะก็คล้ายกับกายหยาบแต่ว่าอยู่ในวัยเจริญในอริยบทสมาธิที่ดูแล้วสดชื่นเบิกบานเป็นกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกลางกายภายนอกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดเวลาเรานอนหลับกายละเอียดเนี่ยมนุษย์ละเอียดนี่ก็ออกไปทำหน้าที่ฝันท่านก็จะเห็นกายในกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นคู่กันไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็ผ่านดวงธรรมทั้ง6นั่นน่ะติดใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจของท่านให้ละเอียดอ่อนนุ่มนวลเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทำให้เข้าถึงกายที่ปราณีตชีวิตที่ประเสริฐกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเป็นกายทิพย์ที่สวยงามมีเครื่องประดับประดาเหมือนชาวสวรรค์อย่างนั้นแหละในอริยบทเดียวกันในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดท่านก็ดูอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ในกลางกายทิพย์ก็เข้าถึงกายรูปพรหมที่สวยงามปราณีตหนักยิ่งขึ้นในกลางกายรูปพรหมท่านก็เข้าถึงกายอรูปพรหมสวยงามมากขึ้นเป็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่ในกลางกายอรูปภพท่านก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูคือกายองค์พระเกศดอกบัวตูมลักษณะสวยงามมากในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใดๆในโลกหน้าถักย่อนกว่า5วานิดหน่อยในกลางกายธรรมโคตรภูท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหน้าถัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมพระโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามี

กายกายธรรมพระสกิทาคามีท่านก็กล่าวถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปในกลางกายธรรมพระอนาคามีท่านก็กล่าวถึงกายธรรมอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นกายสุดท้ายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแต่ละกายก็จะเป็นคู่กันเป็นคู่คู่คู่กันไปอย่างนี้แหละถ้ากายพระโสดาบนหยาบก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคถ้ากายทำพระโสดาบันละเอียดก็เรียกว่าโสดาปัตติผลเพราะนั้นมรรคผลนิพพานก็อยู่ในกลางกายนี่แหละผ่านกลางกายของเราแต่ว่าปลานี่ขึ้นเป็นคนละมิติกันที่ใสที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านเข้าถึงแต่ละกายเหล่านี้ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเฉยๆอย่างสบายๆดื่มด่ำกับความสุขความบริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นถึงไหนก็เป็นถึงนั้นพระบารมีท่านเต็มเปี่ยมบารมี30ทัศน์ก็ส่งบุญให้ท่านหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะไปตามลำดับจากกายหนึ่งไปถึงอีกกายหนึ่งต่อกันไปกระทั่งถึงกายสุดท้ายกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใสบริสุทธิ์สว่างมากๆหลุดล่อนไปเลยจากกิเลสอาสวะเหมือนเงาะที่เนื้อไม่ติดเปลือกอย่างนั้นแหละมันล่อนเป็นชั้นๆไปลูกทุกคนมีบุญมากที่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถน้อมนำมาปฏิบัติและได้บรรลุทำโดยตัวของตัวเองได้หลุดพ้นดับทุกข์ได้ด้วยตัวของตัวเองอาศัยตัวเราเป็นที่พึ่งแก่ใ

ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยเราอาศัยแค่ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พิสูจน์โดยพระองค์เองแล้วตรัสรู้โดยพระองค์เองค้นพบโดยพระองค์เองจนกระทั่งดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้แล้วก็มาสอนเราสืบทอดกันต่อกันมาอย่างนี้เราแค่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านคำสั่งสอนท่านให้ทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะมีประสบการณ์ภายในเด็ดตัวของตัวเองเมื่อใจของเราได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวก็จะเข้าถึงแล้วก็เห็นไปตามลำดับดังกล่าว

เพราะว่าเป็นกายตัวจริงของเราเป็นกายตัวจริงของเราที่คงที่มีแต่สุขล้วนๆเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้ในยามที่เราระลึกถึงและเข้าถึงไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะอะไรก็ตามจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรากายธรรมนี้เรียกว่าพุทธรัตนะพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายธรรมมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจึงไม่มีอะไรกำบังได้ประทันก็เห็นแจ้งในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดยธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นแจ่มแจ้งทีเดียวร่างกายท่านใสเกินความใสใดๆในโลกจึงเทียบกับรัตนะที่เราพอจะเข้าใจแต่ว่ารัตนะเราใดในโลกนี้หรือบนสวรรค์

สิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่และนี่ก็เป็นกายดั้งเดิมของเรานี่แหละก่อนที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นกายที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กายดั้งเดิมเพราะว่ากายหยาบหรือกายต่างๆที่นอกเหนือจากธรรมกายนั้นเป็นกายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายจะบังคับบัญชาให้ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราก็ไม่ได้ไม่เป็นอิสรภาพประดุจเฉลยศึกของกิเลสอาสวะของพยามารกายธรรมนี่แหละจะพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนผู้มีบุญทั้งหลายได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเข้าวัดมาเพื่อปฏิบัติธรรมแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรให้เป็นที่เกาะของใจในตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตไม่เคยเจอความสุขเลยที่ก็เจอก็เจิงไว้จากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มพยามารก็ตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นในสิ่งที่ยังอยู่ในสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่จุดสลายเช่นเดียวกันใจถูกดึงไปตรงนั้นหลุดจากตำแหน่งดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหลักยึดเพื่อนำใจกลับไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นจุดดั้งเดิมก่อนที่จะถูกพยามารระเบิดหลุดออกมาคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเหมือนเราจะเดินเซตัวที่ไหนเนี่ยเราจับสิ่งที่มั่นคงยึดเอาไว้เป็นที่เกาะที่พาเราไปให้เราตั้งหลักได้ตั้งหลักของใจได้และอีกประการหนึ่งเหมือนเราว่ายน้ำอยู่ในกลางทะเลกำลังจะจมน้ำมีขอนไม้ลอยมาก็อาศัยเกาะเป็นที่พึ่งพยุงตัวให้พ้นจากการจมน้ำตายและอีกประการหนึ่งคำว่าเกาะคือสิ่งที่โผล่พ้นน้ำแม้มีน้ำล้อมรอบก็พ้นน้ำน้ำในที่นี้ก็อุปมาเหมือนกระแสทานแห่งกิเลสห่วงอกกะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกาะนี้คือสิ่งที่พ้นน้ำที่สวนกระแสกิเลสที่กิเลสอาสวะไม่อาจจะมาครอบงำได้เกาะนี้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่เดียวที่จะพ้นโอคะข้ามห่วงวัฏสงสารได้ห่วงน้ำคือกามเป็นต้นเราจะต้องยึดเกาะในตำแหน่งตรงนี้ให้ได้ดังนั้นให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกลมรอบตัวโตขนาดไหนก็ได้หรือจะเป็นองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยก็ได้

แต่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราให้นึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆพร้อมกับประคับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจะอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างสบายสบายให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะอย่างสบายสบายเบิกบานและกระจ่างชื่นขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสแต่อัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรและกัลยาณมิตรประภัยจิตวัฒนากรหันธรรมยังพุทธ

0: พันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
1: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
0: ทะเวอสีติ
1: ทะเวอสีติ
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตตสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตตสัจจะสิกขายะ
0: โสตทัสนูปกระนานิ
1: โสตทัสนูปกระนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: อัตตสันติ

0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนภันเต
1: สาธุโนภันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสสนูปกระนานิ
1: โสตทัสสนูปกระนานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
2: อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่

0: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประวิตรสีแสงนามและกัลยาณมิตรวชิราเทพามาศขอเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมแล้วเราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นเราตั้งใจรับผ่อนพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสมณเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้เรียนเชิญกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรประภัยจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างกัลยาณมิตรวชิราเทพามาศกัลยาณมิตรกมลนัสจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรดารันพรจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตกัลยาณมิตรแพทย์หญิงทิพย์ประภาอัสดามงคลกัลยาณมิตรพรอนันต์ศรีโพชัดกัลยาณมิตรนุจรีอมรรัตน์ธำรงกัลยาณมิตรกัปตันนฤพลจันทราคุณสิริกัลยาณมิตรศิริมาวดีพันมณีกัลยาณมิตรสสินรินทร์ปิยวราลักษ์กัลยาณมิตรสสิธรจอมขวัญใจกัลยาณมิตรถากรธนสิริกรกัลยาณมิตรวิไลลักษ์จอมขวัญใจกัลยาณมิตรธีรพัฒน์ภูลพิพัฒน์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์จิตติวุฒิลิ้มสิริเศรษฐกุลกัลยาณมิตรปิติกุลตั้งคณานุกูลชัยกัลยาณมิตรพานิชาลิ้มสิริเศรษฐกุลกัลยาณมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัยกัลยาณมิตรดารินทร์อัสดามงคลกัลยาณมิตรมนตรีสิริกันกัลยาณมิตรประสิทธิ์รังสิยานันต์กัลยาณมิตรขวัญใจจงวัดผลกัลยาณมิตรสระวันสิริสุนทรินกัลยาณมิตรเพลินเพ็ญวานิสัมพันธ์กัลยาณมิตรสุพินดาทินวารักกัลยาณมิตรสุพิษรัตนอุบลกัลยาณมิตรอาภาพรขำยังกัลยาณมิตรกิติยาภัทรเขมรัตกัลยาณมิตรนัฐการขำยังกัลยาณมิตรนิธิวดีตันติพจน์กัลยาณมิตรสายสมรโพวรสุนทรกัลยาณมิตรนัฐสิริตันติพจน์

0: กัลยาณมิตรสมพงษ์ปัทธรรมอมรกุลกัลยาณมิตรกมลทิพย์ตั้งวราวุธกัลยาณมิตรรัชนีตั้งจรูนวานิชกัลยาณมิตรกมลกัลยาณมิตรกรกมลเพชรจำรัดกัลยาณมิตรรัตนาตั้งจรูนวานิชกัลยาณมิตรสุภาสิทธิ์สุรกิตติพงศ์กัลยาณมิตรวันเพ็ญเทพามาศกัลยาณมิตรเจนจิรากองแก้วกัลยาณมิตรสุนีฉายาวรกุลกัลยาณมิตรวันเพ็ญกรมขุนทศกัลยาณมิตรกิตติริ้วไพบูลย์กัลยาณมิตรภัทธีราจินดาสัมพันธ์กัลยาณมิตรชุติมากระตุเริกกัลยาณมิตรสุมาลีงามคณะกัลยาณมิตรสุจัญญาเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรมนทิราทรัพย์เหมือนกัลยาณมิตรวรวรุฒเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรประดิษฐ์พงษ์บุญบัวสุวรรณกัลยาณมิตรวริษาเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรลัดดาจาตุรงสาโรจน์กัลยาณมิตรบุรีรัตน์สังขวาสีกัลยาณมิตรจารุวรรณอ้นบุตรกัลยาณมิตรชลียานวลศรีกัลยาณมิตรกาญจนภัทรอุประวงศากัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดกัลยาณมิตรผู้มีใจโชนนิรันดร์ทุกท่านทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีบุรุษใดจะทรงคุณอันประเสริฐยิ่งไปกว่าพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เปรียบดังห้วงมหานบแห่งบุญกุศลที่กว้างใหญ่ไร้ซึ่งขอบเขตเป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เดินทางรอนแรมผ่านสังสารวัฏอันแสนยาวไกลมาช้านานบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ปรารถนาสร้างผังชีวิตตลอดทุกภพทุกชาติให้ได้ประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตล้วนเฝ้าเพียรสักการะบูชาพระบรมศาสดาด้วยจิตเลื่อมใสเขาย่อมประสบบุญใหญ่ที่ไม่อาจกล่าวประมาณได้เฉกเช่นเรื่องราวการบูชาด้วยดวงประทีปห้าดวงของพระอรหันตเถรีผู้มีนามว่าพระปัญจทีปทายิกาเถรีย้อนไปเมื่อ100,000กับที่ผ่านมาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าปทุมุตระศาสดาในการนั้นท่านเป็นอุบาสิกาผู้แสวงบุญได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาโดยมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่ภายใต้ต้นโพธิพฤกษ์อันเป็นไม้ตรัสรู้ธรรมตลอด7 วัน 7 คืนในค่ำคืนสุดท้ายได้จุดดวงประทีป5 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความปรีดาปราโมทย์ใจอำนาจแห่งบุญในคราวนั้นได้ติดตามส่งผลตลอด100,000 กับทำให้ความมืดมิด

ไม่เคยปรากฏแก่ท่านเลยไม่ว่าจะบังเกิดในกำเนิดใดๆย่อมมีดวงประทีปแสนดวงส่องสว่างอยู่รอบกายเป็นนิดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเลิศกว่าสตรีในยุคนั้นเป็นผู้มีจักษุที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดบดบังการมองเห็นของท่านได้แม้อยู่ในครรภ์มารดาก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ในภพชาติสุดท้ายเป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญาได้ออกบวชและได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นสามเณรีผู้มีทิพยจักษุและมีฤทธานุภาพมากด้วยวัยเพียง7 ขวบกระทั่งพระบรมศาสดาทรงมีพุทธานุญาตให้ท่านเข้ารับการอุปสมบทยกฐานะขึ้นสู่การเป็นพระอรหันตเถรีในพระพุทธศาสนานี้คือผลอันเป็นอจินไตยจากการบูชาแด่เนื้อนาบุญผู้เลิศดุจเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านยังจิตให้เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาในองค์พระบรมศาสดาพลานิสงส์อันไพศาลสุดจะนับจะประมาณได้ย่อมบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านเฉกเช่นเดียวกัน

กายที่สว่างไสวมีพระรัตนตรัยสถิตมั่นเป็นหลักชัยได้ตามติดและติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

เจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ

แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจให้ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะทำใจให้ใสๆใจเย็นๆให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรมก็ตามทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นรวมเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว

วันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าไปเค้นภาพนะจ๊ะอย่าไปเน้นให้มันชัดเกินไปนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราทำไปเค้นหรือไปเน้นเนี่ยมันจะทำให้ตึงใจตึงร่างกายเนี่ยแม้จะเห็นภาพก็ตามให้นึกเบาๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราเคยเห็นเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศนะจ๊ะบนท้องฟ้าเนี่ยให้นึกเบาๆทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆกลางดวงบุญใสๆอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะใจชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าชอบประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาเราก็ภาวนาในใจเบาๆอย่างสบายๆได้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งให้ใจตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะเพราะตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้เดินทางออกจากวัฏสงสารได้

เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะทุกๆองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่องค์เดียวนี่นะจ๊ะตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวจะต้องรักษาใจของเราเอาไว้ให้หยุดนิ่งตรงนี้ให้ได้ในทุกวันทุกคืนทุกเวลาที่ผ่านไปจะได้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีกายหยาบสร้างบารมีได้ทำพระนิพพานให้แจ้งได้สลัดตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ตำแหน่งตรงนี้สำคัญนะลูกนะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆปลื้มตานิดหนึ่งนะจ๊ะจะได้ผ่อนคลายพอใจเราใสดีแล้วก็นึกน้อมเอาเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยที่เราได้จุดบูชาพระรัตนตรัยเมื่อสักครู่นี้เลยจ้ะน้อมไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสๆเรานึกก็จะเห็นเนี่ยในกลางดวงใสๆแล้วก็น้อมปัจจัยทายธรรมที่เราจะนำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เนี่ยน้อมไว้ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะนึกอย่างเบาๆสบายๆเราจะสร้างมหาทานบารมีปัจจัยก่อนนี้ยามนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราต้องตัดใจสละความหวงแหนทรัพย์ความเสียดายหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของชีวิตจนใจของเราเนี่ยกิ้งเกลียงมีความพร้อมโดยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสอนของพระองค์ในพระสงฆ์สาวกจึงได้นำทายธรรมเหล่านี้เนี่ย

ร้างบารมีเป็นมหาทานบารมีเพื่อให้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบุญญาธาตุนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราที่เราจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดสร้างบารมีให้พบสามนี้เนี่ยบุญนี้ก็จะได้เด้งดูดทรัพย์สมบัติทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นเอาไว้สำหรับสร้างบารมีสมบัติเป็นของกลางของโลกผู้มีบุญเท่านั้นแหละจึงจะได้ครอบครองแต่บุญอยู่ดีๆจะให้เกิดขึ้นคงไม่ได้เราต้องทำต้องสร้างบุญด้วยตัวเองอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วใจต้องมีความปลื้มปีติยินดีในสิ่งที่ตัวทำมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลื้มมีปีติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำน้อยได้มากทำมากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของชีวิตทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยเพราะใจของเราใสบริสุทธิ์ปลื้มปิติทั้งตอนก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วและว่าตลอดชีวิตเราจะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญญาธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆแล้วก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เราเป็นต้นมีคุณยาจางเรามหารัตนปฏิกาจางของนุกยูงเป็นต้นรัตนายท่านน้อมนำเทียนใจไฟนิรานันตใจและปัจจัยทายธรรมนี้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกายที่ท่านเชี่ยวชาญให้นึกน้อมอย่างนี้นะจ๊ะพอนึกน้อมนิดหนึ่งถึงท่านท่านจะเอาเราไว้ในกลางกายของท่านกลางองค์พระของท่านที่ใสใสสว่างโตใหญ่ที่เดียวใสมากสว่างมากใหญ่มากแล้วท่านก็จะประกอบ

วิชาธรรมกายทัตทวีไตรธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานที่ท่านเป็นแหล่งเนื้อนาบุญให้กับเรากระแสทานแห่งบุญปุญญาวิสันดานก็บังเกิดขึ้นในทุกพระองค์มารวมจรดที่กลางกายของเราอย่างมากมายเป็นดวงบุญใสๆติดทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดเรื่อยไปเลยทุกๆ กายติดหมดฉะนั้นเราเป็นเจ้าของบุญก็ต้องประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะ

บริสุทธิ์ที่แล้วต่อจากนี้ไปรู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาปนมมือกันพร้อมกันอันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาค

0: ฟ้า
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
0: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให
1: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: เมื่อไปชักชวน

0: ถินธรรมชัย
1: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในวิชาธรรมกาย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทิพยจักษุ

0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคล

0: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: เป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: 또 สัพเพพุทธาปลัปปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังวันตาวิสัพพโสเตทะละตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569เต็มที่กับทุกบุญสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ19ตั้งแต่รู้จักกับคุณยายสิ่งที่หลวงพ่อคิดมานานแล้วและคิดอยู่ตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัยคือมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยเพราะมองไม่เห็นอะไรในโลกที่จะมีประโยชน์เท่ากับการศึกษาวิชาธรรมกายดังนั้นจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาวิชาธรรมกายอย่างเต็มที่และเมื่อทราบว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อก็คิดเลยว่าทำอย่างไรเราจะใช้ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างบารมีคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆและทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่ได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นในใจของหลวงพ่อคิดจะทำเอาบุญระดับสุดๆไปเลยเพราะเป้าหมายของเราคือไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากๆบุญน้อยๆไปไม่ถึงเหมือนเราจะไปโลกพระจันทร์จะขี่จักรยานไปมันไปไม่ได้มันต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเป้าไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจึงต้องคิดทุกวันว่าจะต้องทำอย่างไรให้เราได้บุญมากที่สุดใจมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่หลวงพ่อคิดพูดทำก็ดีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้บุญมากที่สุดเพราะมองเห็นแล้วว่าบุญเป็นบ่อเกิดเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกความสำเร็จต้องมีบุญเป็นแรงผลักดันสนับสนุนส่งกระแสไปตลอดหมดเลยหลวงพ่อมองเห็นบุญอย่างนี้เพราะฉะนั้น

0: ก็ดีทำก็ดีมุ่งไปกันสุดๆทั้งนั้นเลย
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นทุกบุญที่หลวงพ่อแนะให้สร้างบารมีให้ทำไปเถอะเพราะสิ่งที่แนะนั้นจะแนะเอาสุดยอดแห่งบุญให้กันทั้งนั้นทุกบุญที่ให้ทำล้วนกลั่นออกมาแล้วเพราะว่าจะหอบเอาไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกัน
1: สาธุ
0: ไปกันสุดๆเลยไม่คิดเล็กคิดน้อยกันละเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อแนะละก็ให้ทำเถอะบุญเป็นของเราไม่ใช่ของใครสุดยอดแห่งบุญเป็นของเราที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: ตลอดเส้นทางระหว่างที่ดำเนินกำลังเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายในช่วงนี้กำลังบุญที่เราทำตั้งแต่ภพนี้ไปจะมีพลังให้เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งสามที่มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้คิดไปที่สุดแห่งธรรมจะมีพลังมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเพียบบริบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์เป็นอุปกรณ์ที่จะผลักดันสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้มากกว่าคนอื่นทุกชาติไปเลย
1: สาธุ
0: จนทั้งถึงตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าแนะให้สร้างบุญอะไรลุยไปเลยดีแน่นอน
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยพุทธศักราช2537ผู้ชนะโดยธรรม

0: know I love you.
1: Sathu, sathu, sathu.
2: You know? ฮะไม่ตอบเลยพ่อถาม
1: I love you.
2: เออ
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยตอนสมัยหลวงพ่อยังหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มยังก่อนบวชเนาะยังเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยที่เกษตร

0: ท่านนั่งสมาท่านนั่งรถไปไปหาคุณยายไปกราบคุณยายไปเรียนวิชากับคุณยายเป็นงานหลักนะนั่งรถจากบางเขนที่มาลัยเกษตรกว่าจะไปถึงที่วัดปากน้ำจะใช้เวลาประมาณสักรวม3ชั่วโมงก็นั่งรถเมล์ไปหลวงพ่อไม่ได้ทิ้งให้เปล่าประโยชน์เลยเวลาที่เสียไปในการนั่งถ้าจะนั่งแล้วก็ตึกธรรมะไปเรื่อยๆตลอดทางถ้ามีที่นั่งถ้าไม่มีที่นั่งท่านก็ยืนพอมีที่นั่งว่างท่านก็นั่งนั่งตึกธรรมะไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจซ้ายขวาหรอกแม้ตอนที่ท่านไปท่านเล่าให้ฟังตอนที่ท่านไปธุระที่ตลาดภูท่านก็เดินผู้คนก็เดินขวักไขว่แต่ท่านเหมือนเดินอยู่เหมือนเดินอยู่คนเดียวท่านไม่ได้มองเห็นอะไรอยู่ข้างทางใครเดินไปเดินมาสวนไปสวนมาท่านไม่เห็นเลยนะท่านเห็นแต่ธรรมะที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาลืมตาแป๋วๆแบบนี้แหละแต่ใจจดที่ศูนย์กลางกายตลอดจนกระทั่งมีโยมที่เป็นลูกศิษย์คุณยายแล้วท่านนับถือเป็นพี่สาวเดินสวนมาเนี่ยท่านยังไม่เห็นเลยจนทั้งโยมคนนั้นต้องทักเรียกชื่อท่านแล้วบอกว่าไม่เห็นเลยนี่จะเป็นงูแล้วโดนกัดแล้วโดนกัดตายแล้วคือใจท่านจะจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาเลยนี่คือสิ่งที่ท่านยืนยันว่าอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีแม้แต่ตอนที่เป็นนิสิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลาไปทานอาหารในคล้ายๆเป็นเขาเรียกคาเฟ่เทเรียหรือยังไงน่ะหลวงนัทจำไม่ได้ละท่านก็ซื้ออาหารมาตักอาหารใส่จานมาข้าวจานเดียวกับสองอย่างสามอย่างว่าไปเสร็จแล้วท่านหาที่นั่งนั่งเงียบๆมุมเดียวท่านนั่งบูชาเข้าพระท่านนั่งบูชาเขาพระแต่ตอนเป็นนิสิตนั่งไปเรื่อยแล้วก็อย่างไม่สนใจว่าใครจะมามองท่านว่าแปลกท่านไม่สนใจท่านก็บูชาเข้าพระไปเรื่อยเนี่ยทุกวินาทีเลยตอนที่รับน้องตอนรับน้องท่านเล่าให้ฟังปีหนึ่งรุ่นพี่ก็มาละหลังหอประชุมอ่ะมีต้นไม้มีเลยแล้วเป็นลานแล้วก็ชวนท่านรุ่นพี่ก็เอาเหล้ามาให้ท่านดื่มไอ้น้องดื่มหน่อย ท่านบอกว่าผมไม่ดื่มครับทำไมผมถือศีล5ครับ ตั้งแต่เป็นนิสิตนะไม่สนใจความจริงคือท่านถือศีล5ก็บอกเป็นศีล5ตอนนั้นหลวงนายยังเก๋ไก๋มาแพ้เหล้าแพ้แอลกอฮอล์ไม่อยากดื่ม ก็เสียสายแต่ท่านน่ะมั่นใจเลย ผมไม่ดื่มครับ ทำไมไม่ดื่ม ผมถือศีล5ครับ อาจารย์คราวนี้รุ่นพี่บอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาพาดูเอาอาจารย์มาเอาเหล้าดูสิอาจารย์เอาเหล้ามาให้ท่านแล้วยื่นแก้วเหล้าให้แล้วท่านจะดื่มไหมผมไม่ดื่มครับท่านยืนยันอาจารย์นะผมไม่ดื่มครับแล้วเวลาทำความดีถือศีลนะยืนยันแบบนี้เลยทำไมผมถือศีล5ครับอาจารย์รู้สึกเสียหน้านิดหนึ่งว่าบอกให้ลูกศิษย์นักนิสิตถือดื่มเหล้าแล้วถูกลูกศิษย์ปฏิเสธlost face ไปนิดๆก็เลยพูดดังๆเพื่อเรียกเฟซคืนมาพวกเราจานแน่นายคนนี้ชื่อนี้ถือศีล5ไม่ดื่มเหล้านะอะไรประกตะโกนดังๆ
1: ครับ
0: นี่ให้เราดูว่าสิ่งที่หลวงพ่อมั่นแล้วหลวงพ่อยึดหลวงมาก

0: หลวงพ่อกล้าประกาศแล้วยืนยันจริงๆก็เป็นแบบนี้ทุกอยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยแล้วตอนที่หลวงพ่อไปที่หลวงน้าไปเจอท่านตอนที่ทุดงเมืองกาเนี่ยก็เป็นแบบนี้เด็กๆชอบมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อแล้วก็เห็นธรรมะแล้วไปอ่านใจคนนั้นอ่านใจคนนี้นะมีโยมมาถามหลวงน้าว่าเด็กพวกนี้มานั่งกับหลวงพ่อใช้เวลานานไหมพวกเราว่านานไหม
1: ไม่นาน
0: บางคนนะสองวันบางคนเนี่ยวันเดียวบางคนชั่วโมงเดียวเองบอกโยมนั่งมาตั้ง20ปีแม้มืดตื้อมืดนิด
1: ก็ยังมืดครับถึงคร
0: ับอ๋อนึกว่ามืดสนิทต่อไปไม่ได้แบบแล้วทำไมถึงเด็กถึงนั่งสมาธิได้ไวก็นั่งสมาธิแบบเนี้ยเด็กเป็นลูกศิษย์ของหลวงเตี่ยหลวงลุงหลวงพ่อแล้วเด็กวัดแต่ละคนนี่นะเซียนๆทั้งนั้นยกเว้นเด็กวัดพระธรรมกายใช่ไหมพี่เล็กเผลอแป๊บเดียวปีนนะต้นไม้แล้วมีต้นมะม่วงด้วยโอ้ปีนกันสนุกสนานต้นมะขามปีนกันสนุกสนานไปเลยแล้วเวลาพระท่านนั่งรวมสมาธิกันเป็นกลุ่มใหญ่นะใต้เต็นท์ใต้ที่ศาลาเนี่ยเด็กมันก็จะไปปีนไกลๆหลวงเตี่ยหลวงพ่อต้องถือไม้ไล่ไปไกลๆอย่าสงสัยนั่งเด็กมันก็ไปปีนต้นไม้ทั้งนู้นทั้งนี้ต้องคอยดูไม่ให้เสียงดังแล้วที่นั่นมันใกล้แม่น้ำท่านก็ห่วงเสร็จแล้ววันที่หลวงพ่อไปในโครงการนี้ไปนั่งสมาธิก่อนเด็กๆเห็นหลวงพ่อก็มานั่งสมาธิกับหลวงพ่อนั่งกันเงียบเลยแล้วหลวงเตี่ยนั่งไม่ติดนั่งอยู่ในศาลาไม่ติดเอ๊ะวันนี้ทำไมลูกศิษย์เราเงียบมันหายไปไหนไปเล่นน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวตกน้ำตายฉันจะเอาลูกที่ไหนไปคืนเขา
1: ครับ
0: เดินวนมาเห็นไม่น่าเชื่อตัวสายตาตัวเอง
1: คร
0: ับ ไอเด็กที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้คงจะเกษียณกันแล้ว60กันแล้วสมัยนั้นต้องเรียกว่าไอลิงธมนไม่ใช่มังกี้ธมนมันสนจริงๆทำไมถึงมานั่งสมาธินั่งนิ่งเลยนะแต่ละคนก็เลยบอกแบบนี้ว่าเดินไปพอเดินไปนี่นะขนาดนั่งสมาธินะหลวงพ่อให้ไปดูมันมีควายอยู่ที่ลุ่มระหว่างไอ้เธอท้ายใกล้ๆบ้านของหลวงพ่อตะตะที่เมืองกาญจน์น่ะมันไปแค่เป็นแอ่งน้ำเก่าแบบนั้นนะแล้วก็มีหญ้าขึ้นสวยเลยอุดมสมบูรณ์ควายมันก็กินอยู่กินหญ้าอยู่ที่แอ่งนั่นน่ะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อบอกไปดูสิไอ้กายละเอียดของควายเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคนหรือเป็นควายกายละเอียดนะเด็กมันก็นั่งไปเลยนั่งไปดูแล้วก็รายงานถูกด้วยเวลาจะเดินไปนะเดินไปบิณฑบาตเด็กมันจะตามมาในสายเดียวกับหลวงพ่อหลวงเตียไปสายนู้นคนมีอยู่ประมาณสัก4สาย3สาย4สายแต่จะมาสายเดียวหลวงพ่อเนี่ยเดินหิ้วย่ามแล้วก็เดินไปคุยไปเดินผ่านหมาแม่ลูกอ่อนมันดูดนมอยู่หมาลูกอ่อนมันกําลังแม่ลูกอ่อนมันให้นมลูก
1: ครับ
0: หรือลูกมันดูดนมแม่ก็ไม่รู้เนาะด้วยกันแหละ
1: ครับ
0: ก็เดินไปแล้วมันก็พูดไปเรื่อยไปนั่นนะมองไปดูเด็กไอ้หมาตัวนี้พวกนี้เนี่ยนะก่อนมาเป็นหมานะมันเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็พูดไปเรื่อยเลยนะแล้วพระที่อยู่ในแถวก็เดินบินบานถือนะตัวตรงเลยนะเดินไปก็ฟังเอียงหูฟังว่าเด็กมันพูดอะไรต่อเนี่ยก่อนมาเป็นหมานะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะไอ้ลูกมันก็มาแบบนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: แบบนี้แล้วมาเป็นลูกเป็นแม่กันอะไรแบบนี้พูดไปเรื่อยแล้วเดินไปพระเดินไปนะมองเห็นโอ้หลวงพี่องค์นั้นองค์พระสว่างจัง

0: โอ้พระเดินเนี่ยตัวตรงเลยนะตัวตั้งเลยเนี่ยเด็กแบบนี้แล้วเวลาของเขาเนี่ยเขานั่งนั่งธรรมะแบบนี้เนี่ยเขาใช้เวลาแค่วัน2วันบางคนนะหลวงพ่อนั่งแล้วเพื่อนนั่งแล้วนะ12ขวบมากที่สุด13ขวบมากที่สุดแล้วก็มี11ขวบ10ขวบไอ้คนเล็ก8ขวบเด็กนะคนเล็ก8ขวบมันหาเพื่อนไม่เจอเอ๊ะพี่ๆก็ไปไหนกันหมดนะมันก็ตามหาปรากฏว่าไม่เห็นไม่มีเคเล่นกับมันเพราะมันพี่ๆก็นั่งสมาธิหมดมันก็เลยค่อยๆย่องมานั่งกับเขาด้วยหลวงพ่อก็เลยจับนั่งไปด้วยเลย
1: ครับ
0: แสบเล็กก็นั่งไปด้วยพอนั่งไปเนี่ยนะมันเห็นธรรมะภายในชั่วโมงเดียวตรงนี้หลวงพ่อเคยบอกพวกเราแล้วตอนหลังเราอาจจะไม่เคยได้ยินเท่าไหร่ว่าทำไมถึงเห็นไวแบบนี้ท่านบอกจิตเขาเป็นอินโนเซนต์นั่นเวลาหลวงพ่อนำนั่งสมาธิสมัยก่อนบอกให้ลูกๆทุกคนนะนั่งสมาธิให้ทำจิตอินโนเซนต
1: ์ครับ
0: จิตอินโนเซนต์เป็นยังไงอ่ะคือให้ลืมเรื่องว่าฉันรู้อย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อะไรลืมไม่หมดเลยทำเหมือนเด็กๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรฉันตอนนี้มีหน้าที่นึกถึงองค์พระฉันมีหน้าที่ถึงดวงแก้วสัมมาหลังฉันก็ทำแค่นี้ไปละอย่างอื่นฉันไม่สนใจวางไว้ก่อนอะไรแบบนี้จิตอินโนเซนต์ไม่ใช่นั่งไปแล้วคิดไปนู่นคิดไปนี่โอ้โหโครงการใหญ่โตโมโหลาน คิดจะครองโลกคิดเป็นมหาเศรษฐีจักรพรรดิไปนู่นเลยไอ้แบบนี้นี่นั่งยากเพราะฉะนั้นเด็กถึงนั่งสมาธิได้ง่ายแล้วสมัยนั้นหลวงพ่อจับนั่งแบบนี้คนที่ยังไม่ได้ธรรมะให้นั่งข้างหน้าคนที่ได้ธรรมะแล้วนั่งข้างหลังก็นั่งตีเป็นคู่ประกบคู่แบบนี้ไปเลยนะท่านมองนั่งสมาธิไปคนที่นั่งข้างหลังมองไว้คนข้างหน้าก็นั่งไปไม่รู้คนข้างหลังอยู่นั่นน่ะนั่งข้างหลังดูแล้วก็นั่งเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หาสายแล้วใช่มั้ยสายยางสายยางบอกสายแล้วครับมองดูดูซิน้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้คิดอะไรอยู่ใจไปถึงไหนแล้วเฮ้ยถ้าหากเรามีใครมาจ่อหลังเราแบบนี้เรามาบอกว่าเราคิดอะไรอยู่เนี่ยเป็นไงฮะไม่กล้าคิดไปไกลนะกำลังนึกถึงเรื่องไอ้กาโม่สนุกไอ้มดแดงสนุกไม่ไหวแล้วโดนจอแบบนี้เนี่ยตอนนั้นประกบกันแบบนี้แล้วก็ได้ไวเนาะสมัยนู้นวันวานเนาะ
1: ครับ
0: เล่าให้พวกเราฟังสนุก
1: ครับ
0: เอาละวันนี้เราได้มาจุดเทียนใจกันแล้วก็นั่งสมาธิกันปฏิบัติธรรมกันหลวงพ่อสั่งเอาไว้ทุกครั้งเลยนะนั่งให้ได้นี่เฉพาะพระกับอุบาสกอุบาสิกาในวัดเนาะนั่งให้ได้อย่างน้อยวันละ2ชั่วโมง
1: สาธุ
0: หาแล้วโยมว่ายังไงนั่งให้ได้วันละ2ชั่วโมง2นาที2ครั้ง2รอบ2รอบโอเคลืมเลยไหมจ๊ะ
1: ลืมครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรา
2: บูชา
0: โอเค
3: และในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยบูชาธรรมนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับที่จะถวายปัจจัยนะครับก็ขอเรียนเชิญตั้งแถวได้ที่บริเวณแนวกลางเลยนะครับตั้งเป็น4แถวเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับในโอกาสนี้นะครับเปิดไมค์รอให้ด้วยนะครับ
4: ครับก็ได้เวลาที่เราจะได้สร้างมหาธาตุของเราครับก็ตั้งแถวเลยครับ4แถวครับ4แถวเลยถึงเวลาเป็นส่วนทีกันแล้วให้นะครับอันนี้แถวนะครับอีกแถวนึงเดี๋ยวจะได้แยกซ้ายขวาฝั่งละ2แถวนะครับตรงนี้แถวนึงนะครับต่อเลยครับก็วันนี้บอกไว้ก่อนเลยเผื่อท่านไม่รีบกลับเนาะที่แปลง

ทรัพย์P13นะครับทางด้านทิศเหนือวิหารคด20จะมีปลูกเบญจทรัพย์นะครับสำหรับธรรมยาตราปีหน้านะใครไม่รีบกลับเข้าไปเอาบุญนะครับปลูกเบญจทรัพย์เชื่อมสายบุญกับหลวงปู่เนาะนะครับที่ปฐุมเจดีย์นะครับหลังจากเสร็จตรงนี้บูชาพระเรียบร้อยก็ไปปลูกกันได้เลยนะครับต่อแถวตรงให้ตรงเลยให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นะครับนี่คาถาส่วนทีนะเราจะรวยกว่าเศรษฐีต้องเอาคาถานี้เลยแล้วก็หลังทำทั้งผังได้ส่วนนี้ครับลองยกมือยกสมบัติเราสมบัติเรานี่สมบัติที่จะเป็นส่วนทีนะครับยืนยันว่าเราจะถวายเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมช่วยชุบชุบวงในกล้องในกล้องเขากำลังบกในบกให้กล้องหน่อยบกให้กล้องหน่อย072รวยแยกซ้ายขวาเลยครับเดินต่างกันไปเลยไปคู่เลยไปคู่เลยไปคู่เลยนะครับสาธุคู่เลยครับคู่เลยเรียบใจจดจ่อนะอยู่ในความปลื้มนะครับบุญของเรากำลังเกิดขึ้นเป็นสายเลยนะครับแค่คิดจะถวายบุญก็เกิดขึ้นเป็นสายเลยพอถวายปั๊บปุ๊บเลยมาปุ๊บเสร็จแล้วก็ปุ๊บ

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งโลกิยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราได้คาถาเรียกทรัพย์กันแล้วยังลองดูคาถาเรียกทรัพย
1: ์0 7 2money money money
0: พร้อมๆกัน
1: 0 7 2 money money money money money money money money money
0: ไปเลยไปรวยๆกันนะ
1: สา
0: คอยรับทรัพย์กันให้ดีเนอะ
1: สาธุ
0: เริ่มที่รวยก่อนเศรษฐีมีไหม
1: มีครับ
0: คาถา
1: ส่วนผี
0: ลองว่าพ่อมาสิ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้สาธุให้เป็นเศรษฐีและส่วนที่กันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: เพราะว่าการให้ทานเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: งั้นทรัพย์ชอบมาหาคนที่ชอบให้ขอให้รวยทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
0: บูชาพระกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้วกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
0: แต่ก่อนกลับไปปลูกต้นไม้ก่อนดีไหมอะไรนะอะไรเบญจทรัพย
2: ์เบญจทรัพย์ครับ
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงก็ดีทุกวันนะสำหรับชีวิตนักสร้างบารมีเนี่ยก็เราก็จะได้มาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาการฟังธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาวนาเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือการทำใจของเราให้ผ่องใสยังไงล่ะเมื่อเราได้ฟังสัจธรรมฟังความรู้อันดีอันประเสริฐเนี่ยใจมันก็ชื้นผ่องใสนะหลวงพี่เองปีติใจทุกครั้งเลยนะในการที่ฟังธรรมเนี่ยยิ่งธรรมะเทศนาที่จับใจปลื้มมันขนลุกปีติชูชันไปหมดแล้วก็ยังมาซึ่งความเห็นถูกธรรมะหลายข้อนี้นะเราก็รู้แล้วแหละแต่ฟังข้อเดียวกันเนี่ยในการเวลาผ่านไปเนี่ยเราเข้าใจไม่เหมือนกันนะตัวเราคนเดียวกันเนี่ยฟังต่างเวลากันแต่ตัวเราในอดีตกับปัจจุบันมันไม่ใช่คนที่เหมือนกันอีกต่อไปแล้วเพราะการเวลา

0: ่านไปความเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นตัวเราที่มีพื้นฐานการเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นพอฟังเรื่องเดียวกันความเข้าใจมันก็ต่างออกไปนะดังนั้นเนี่ยธรรมะจึงควรฟังบ่อยๆแล้วก็ยิ่งปฏิบัติถ้าได้ลงมือปฏิบัตินี่นะความเข้าใจธรรมะก็ต่างจากแค่ฟังและรู้เฉยๆอีกเยอะเลยเพราะว่าเราจะเข้าใจถึงกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นยังไงเจออุปสรรคอะไรทำยังไงต่อสู้ยังไงถึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจะเอาสิ่งนั้นมาใช้ในแต่ละวินาทีไปใช้แล้วมันยังไงลุ่มลึกขนาดไหนเกิดผลดีอะไรแก่เราก็ดังนั้นเราก็จะได้มาฟังโอวาทอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นตะวันธรรมของเรานะที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราก็ขอเชิญรับฟังทบทวนโอวาทจากคุณครูแม่ใหญ่ได้ในเวลานี้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: จะถวายมณีหลวงพ่อครับ
1: ทุกๆงานบุญของเราไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ล้วนแต่มีทีมลูกหลุกสัตว์อภิบาลและสาสมัครอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกๆ การจัดงานเลย
2: สาธุ
1: ปลื้มไหม
2: ปลื้มครับ
1: ครูไม่อยากจะรู้ว่าลูกๆทุกคนเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยเพราะต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง
2: ครับ
1: มาวัดก็ต้องมาก่อนคนอื่นเพื่อเตรียมงาน
2: คร
1: ับจะถึงตอนปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จงานก็ต้องอยู่เก็บงาน
2: ครับ
1: เราจะกลับก็ต้องกลับหลังคนอื่น
2: คร
1: ับ ร้อนก็ร้อนหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อย
2: ครับ
1: พระสาธุชนทั้งกล่าวใหม่ที่ได้มาเยือนวัดของเราเขาจะตัดสินใจเดินเข้ามาต่อหรือถอยหลังกลับก็คืออยู่ที่การต้อนรับของลูกๆทุกแผนกนี่แหละจ้ะนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลนี่ย้อนไปเลย

0: ู้ที่ทำหน้าที่ต้อนรับอย่างนี้คือพระอานนท์พระท่านคือผู้ที่อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคอยต้อนรับผู้มาเยือนทั้งหมดจากทุกสารทิศและท่านก็ต้องต้อนรับแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครมาจากไหนก็ให้ต้อนรับเท่าเทียมกันหมดเลยใครที่ได้ผ่านการต้อนรับของพระอานนท์ก็จะรู้สึกปลื้มเพราะฉะนั้นลูกสถาบันอาสาสมัครคือแผนกพระอานนท์นี่แหละจ้ะแผนกเดียวกันเลยแล้วลูกก็ทำหน้าที่ต้อนรับโดยความสะดวกสร้างความปลื้มเบิกบานใจให้กับสาธุชนตั้งแต่ก่อนที่สาธุชนจะเข้ามาถึงศูนย์กลางพิธีเมื่อเขามีกายสบายใจสบายแล้วพอได้นั่งหลับตาทำสมาธิต่อเขาก็สามารถเข้าถึงความสุขภายในเขาถึงดวงโลกพระได้ง่ายๆแล้วอาสาสมัครสัตยาบันก็จะได้บุญมากตามไปด้วยนะจ๊ะโอ้มันมีอานิสงส์ที่เกิดจากการต้อนรับสาธุชนที่มาสั่งสมบุญนะจ๊ะอาทิเช่นต่อไปไม่ว่าเราจะไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับในทุกสถานที่ไม่เก้อเขินเมื่อไปที่แห่งใดนะจ๊ะเราจะได้อยู่ในกระแสทานแห่งบัณฑิตนักปราชญ์เราจะมีกำลังพวกพ้องมากในทุกที่ทุกสถานจะได้รับการยกย่องให้อยู่แนวหน้าตลอดดีไหม
1: ด
0: ีเราจะมีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าใจในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งปวงคำว่าไม่รู้จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนอกจากไม่รู้แล้วคำว่าไม่รวยอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้นี่เนาะ
1: ร
0: ู้
1: ท
0: ั้
1: งรวยคร
0: ับ เราจะมีถ้อยคำที่ไพเราะพูดเพราะตลอดเวลาถ้อยคำที่ถูกด่าว่าติฉินนินทาเราจะไม่ได้ยินเลยจะไม่ได้ยินเลยแม้ไม่มีใบหูทั้งสองข้างก็ตามเดินไปตรงไหนแม้เขาจะลำพึงกับเรื่องนี้ไม่ได้ยินเลยจะมีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีดีคืออะไรที่มันอยู่รอบตัวเราดีหมดเครื่องฟังเสียงก็จะงามเครื่องฟังเสียงคืออะไร
1: ห
0: ูจะงามปากจะไม่เสียปากสวยปากสวยปากจะงามมีรัศมีด้วย
1: โ
0: อ้นี่นะปากเสียไม่มีรัศมีเพราะฉะนั้นใครมาถึงเราดูก่อนนะปากมีแสงอย่างนี่นะใครมีรัศมีใช้ได
1: ้
0: ปากดีนี่นะโอ้ปากสว่างนี่นะถ้าวาบวาบมานะโอ้เราจะสดชื่นตามวัยดูงามทุกวัยอยู่วัยไหนก็งามร่าเริงตลอดเวลาแม้วัยชราก็ร่าเริงแข็งแรงสูงใหญ่ใบหน้าเราจะเบิกบานตลอดเวลาเบิกบานเหมือนดอกไม้แรกแย้มต่อให้ไม่ยิ้มก็ยังดูสดใสตลอดตามวัยนี่นะสดใสตามวัยแม้เราจะอยู่สูงวัยขึ้นแต่เราจะเป็นคนแก่ที่ใครๆก็อยากเข้าใกล
1: ้
0: เพราะเป็นผู้แก่บุญแก่บารมีนี่นะเมื่อถึงวันสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะงดงามประหนึ่งใบไม้ที่ร่วงหล่นมาจากต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีเทวดามา

0: ต้อนรับมาอธิบายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆให้เราฟังถึงเวลาที่จะเดินทางออกจากกายหยาบโอ้เทวดามาต้อนรับเลยเวลคัมสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่นะมีกี่ชั้นต้อนรับบอกโอ้แล้วเราก็เลือกเอามีกี่ชั้นนะ
1: 6ช
0: ั้นนี่คืออานิสงส์โดยย่ออย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะนี่ถ้าเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็ไปศึกษาเอาแต่เป็นต้นอย่างนี้ก่อนการที่เรามารับบุญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการเตรียมงานทุกๆงานบุญเราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนในบุญนี้ด้วยส่วนแห่งบุญของสาธุชนทุกๆคนไม่ใช่คนไหนคนหนึ่งพอเราหันไปไหนเจอคนเราได้บุญด้วยพอเขาไปทำบุญเลยมาเราได้เราจะมีรูปสมบัติแม้รูปร่างยังรวยเลยรูปสมบัตินี่มีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยนี่ไม่มีตกหล่นแม้แต่ชาติเดียวนี่จ้าดีไหม
1: ด
0: ีค่ะดังนั้นลูกหลานอาสาสมัครศรัทธาภิบาลเริ่มทุกขณะจิตที่เรารับบุญนะจ้าเวลานึกทบทวนบุญแล้วเราจะได้ยิ่งปลื้มเพิ่มขึ้นความปลื้มนี่แหละจ้าต้องจำนะจะเป็นต้นทางทำให้เรานั่งธรรมะเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายง่ายเห็นดวงได้อย่างง่ายง่ายเห็นกายภายในได้อย่างง่ายง่ายเห็นองค์พระภายในได้อย่างง่ายง่ายนี่จะดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ีความดีที่เราได้ทำแม้เพียงครั้งเดียวแต่เราสามารถนำมาตามมาระลึกถึงได้หลายๆครั้งแม้ถึงวันที่เราจะอยู่บนเตียงผู้ป่วยหรืออยู่ในวัยชราแล้วก็ตามเราก็ยังตามระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครศรัทธาภิบาลนี้ด้วยความปลื้มปิติภาคภูมิใจได
1: ้
0: เป็นสุขตลอดไปนะจ๊ะ

0: จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานตอนจากวัดโศกหลังวัดสู่ชีวิตอุปถัมภ
1: ์
0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับผมพระครูประดัษสุทธิชัยสุทธิชโยผู้ช่วยเจ้าวาดรับธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสัทธาภิบาลขอรายงานตัวเป็นตอนที่2ครับ

จากชีวิตเด็กลิงไปที่ต้องขยายทนจนได้ก้าวสู่การอบรมธรรมทายาทและก้าวสู่การเป็นวาสกหลังวัดจากนี้ศิษย์สาธุพระจุฬาได้เข้ามารับบุญอุปถากหลวงพ่อทัตตะและพระผู้ใหญ่จัดพระทหารถวายพระจัดตักบาตรงานบุญใหญ่และเป็นหัวหน้าจราจรต่อเนื่องถึง2ปีจากวันแรกที่ผมก็มาเป็นอุปัสกหลังวัดชีวิตของผมก็ได้รับการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการได้รับบุญอุปถากหลวงพ่อทัตตะชีโวโอ้ถ้าได้อุปถากองค์นี้แล้วก็จะเป็นผู้คงแก่เรียนหลวงพ่อทัตตะท่านจะทำงานจนดึกมากท่านขยันขยันเลยทุกคืนหลังจากเสร็จงานผมจะไปรับบุญอุปถากหลวงพ่อเสมอท่านบอกว่าตั้งแต่สร้างวัดมากลัวพูดถึงสมัยพ่อขุนรามเลย

ได้แปลว่าท่านนอนหลังเที่ยงคืนมาตลอดนับไม่ได้ไม่ได้ถ้าก่อนเที่ยงคืนนับได้ท่านรับบุญอย่างเนี้ยหลายปีเลยแล้วพ่อครับผมเห็นหลวงพ่อท่านทำงานหนักแทบจะไม่มีเวลาพักก็เลยคิดว่าถ้าครูบาอาจารย์ทำงานหนักขนาดนี้แล้วสุขภาพของท่านไม่ดีใครจะคอยสอนอบรมพวกเราล่ะความคิดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งใจชวนคนเข้าวัดมาเป็นเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น

ผมก็รีบคว้ากุญแจขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปปกติถนนในวัดช่วงนั้นจะไม่ค่อยมีรถวิ่งแต่ด้วยความที่ผมเป็นวัยรุ่นผมยังซิ่งรถทิ้งโค้งอย่างรวดเร็วแต่ในนั้นก็มีรถคันหนึ่งวิ่งมาตรงทางโค้งนั้นพอดีผมจึงโครมรถไฟแสงผมก็ชนท้ายรถคันนั้นอย่างจังผมล้มลงแต่ผมก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เดินไปขอโทษพอจะงอกหน้าเข้าไปดูในรถที่ผมชนนั้น

กราบเรียนหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อครับโชคดีมากเลยเมื่อกี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ยนต์ท้ายรถหลวงพ่อธรรมะครับหลวงพ่อตาเงียบไปครู่หนึ่งไม่นานเท่าไหร่รถขององค์นั้นก็มาจอดนี่เนาะผู้ที่นั่งในรถนั้นก็เดินลงมาไม่ได้กล่าวติเตียนตำหนิผมแม้แต่คำเดียวแต่คำแนะนำผมว่าจะรับบุญกับหลวงพ่อตาตาต้องทำอย่างไรบ้างจากนั้นหลวงพ่อทั้งสองรูปก็คุยงานต่อเหตุการณ์นี้นอกจากหลวงพ่อไม่ตำหนิผมสักคำตอนนั้นมันยังไม่มีอารมณ์แต่ตอนนี้มีแล้วไม่ได้ตำหนิเลยไม่ได้คำเดียวแต่กลับแนะนำผมว่าจะรับบุญหลวงพ่อจะต้องทำอย่างไรบ้างจะได้หลวงพ่อสองลูกก็คุยงานกันต่อเหตุการณ์นี้นอกจากหลวงพ่อจะไม่ตำหนิผมสักคำแถมยังให้คำแนะนำผมอีกท้ายผมทราบซึ่งในเมตตาอย่างไม่มีวันลืมครับอย่างนี้วันนี้ก็เอาสักหน่อยนะโอ้โหเวลานั่งใกล้หลวงพ่อตาดูหล่ออยู่เลยและจำได้อุปจากหลวงพ่อทัตตะชีโวโอ้ดูตอนนั้นท่านสมบูรณ์เนาะนี่ผมครับมีวาสกภาวันด้วยเนาะนี่

ช่วงที่เป็นอุบาสกผมคิดอยู่เสมอว่าเมื่อไรจะได้บวชเสียทีที่พิจารณาหลวงพ่อจะว่าระหว่างเป็นพระกับเป็นอุบาสกอย่างไหนได้บุญมากกันครับในใจก็หวังว่าถ้าหลวงพ่อท่านตอบว่าพระผมจะได้ถือโอกาสขอบวชเลยโอ้นี่มีแผนน่ะแต่หลวงพ่อทัตตะก็คือหลวงพ่อทัตตะนี่นะท่านกลับเปรียบเทียบว่าท่านพูดถึงผลไม้ก่อนมะม่วงที่ยังไม่แก่แล้วนำไปบ่มให้สุกกับมะม่วงที่สุกคาต้นรสชาติมันอร่อยไม่เหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่ายังเป็นอุบาสกอยู่ก็ยังสามารถติดตามหลวงพ่อไปได้ทุกที่นะเป็นเข้าใจได้ในทีเดียวผมต้องฝึกตัวทำหน้าที่อุบาสกต่อไปครับโอ้หลวงพ่อตาท่านสุดยอดเลยฟังเพลง

0: หลวงพ่อตถาท่านสอนเสมอว่ารับหน้าที่ตรงไหนก็ต้องสร้างคนด้วยผมรับหน้าที่จราจรจึงไม่ได้คิดเพียงแค่ทำงานให้เสร็จแต่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์และคุณธรรมที่ได้รับจากหลวงพ่อแก่ทีมงานอีกด้วยครับเมื่อดูแลภายในจราจรได้2 ปีงานก็เริ่มตั้งหลักได้และทีมงานก็สามารถรับบุญกันอย่างคล่องแคล่วผมก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงจึงขอพักรักษาตัววันนึงหลวงพ่อจะตักก็แวะมาเยี่ยมท่านสาธุความเมตตาเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นหรือยังลูกผมตอบว่า
1: ดีขึ้นนะครับ
0: ท่านจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปเป็นหัวหน้าพิธีกรรมผมก็ตอบว่า
2: คร
0: ับ ด้วยความปลื้มใจจากคนที่เคยอยู่ฝ่ายจราจรทำงานอยู่รอบนอกสุดของพื้นที่วัดไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางของพิธีเลยวันนี้กลับต้องมาเป็นหัวหน้าพิธีกรรมผมจึงเริ่มต้นจากการศึกษาทุกอย่างใหม่ทั้งหมดดูภาพเก่าดูอัลบั้มศึกษาขั้นตอนของงานแล้วก็ไปทำความรู้จักกับอาสาสมัครชุดเดิมแต่เนื่องจากพิธีกรรมเป็นงานใหญ่จะดูแลเพียงคนเดียวไม่ได้ผมยังออกตามทั้งธรรมทายาทน้องๆชมรมพุทธมาช่วยงานกันครับบรรยากาศสาธุชนมาร่วมงานณสภาธรรมการสากลไม่เห็นมีคนเท่าไหร่เลยอ่ะ

บรรยากาศพิธีทอดผ้าป่าวันมาฆบูชาปี2533ในเวลาครบรอบ20ปีวัดพระธรรมกาย

บรรยากาศพิธีวางศิลาเริ่ม 2,000 ไร่และจุดมาฆะประทีปวาระครบรอบ20ปีวัดพระธรรมกาย

0: ผ่านไป1 ปีเมื่อพิธีกรรมเริ่มตั้งหลักได้หลวงพ่อทัตตะก็มอบหมายงานใหม่ให้ไปดูแลศูนย์ประสานงานเจ้าหน้าที่ผมก็ตอบ
1: คร
0: ับเหมือนเดิมผมรับหน้าที่นี้แล้วก็เริ่มศึกษาว่าจะมีคนมาร่วมงานจำนวนเท่าไหร่ต้องตั้งรับอย่างไรมีฝ่ายใดเกี่ยวข้องบ้างจากนั้นก็ประชุมวางแผนและแจกงานทำอยู่ชนิดประมาณครึ่งปีในช่วงที่รับบุญอยู่กับหลวงพ่อตาท่านไม่ได้สอนผมเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแต่ฝึกผมผ่านทุกกิจวัตรเวลาท่านเดินทางประเทศข้างนอกหรือไปตรวจงานตามที่ต่างๆท่านก็จะให้ผมติดตามด้วยแต่ผมได้ฟังธรรมเห็นวิธีการทำงานของท่านแต่ผมทราบซึ้งว่าหลวงพ่อไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยในปี2533โอกาสสำคัญผมก็มาถึงผมได้รับบุญหน้าที่อุปถัมภ์หลวงพ่อธรรมจะอยู่บนดอยต่างๆอ๋อเหรอทั้งดอยสุเทพภูกระดึงภูเรือสวนบัวสวนปนาวัดเป็นต้นได้ติดตามหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมในทุกๆที่ทีนี้ผมคืออุปถากดูแลปัจจัยสี่ถวายหลวงพ่อติดตามหลวงพ่อปฏิบัติธรรมในทุกแห่งพร้อมถวายการอุปถากครับนี่ผมครับที่ไหนก็ไม่ทราบครับ
2: ผู้เรือครับ
0: ผู้เรือแม้ช่วงที่หลวงพ่อรับแขกผมก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์ครับไม่ใช่แขกในญี่ปุ่นนะนี
2: ่พระญี่ปุ่น
0: เออพระญี่ปุ่นเนาะแล้วพอเดินทางไปร่วมพิธีกรรมและสำรวจพื้นที่ต่างๆผมจะติดตามไปถวายการอุปถัมภ์ด้วยทุกครั้งนี่หลวงพ่อยังได้สอนผมเรื่องการทำงานกับคนวันหนึ่งผมเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าสมัยผมอยู่ฝ่ายจราจรมีน้องเขียนจดหมายมาบอกว่าผมพูดตรงเกินไปจนเขารับไม่ได้

หลวงพ่อก็สอนว่าตรงเกินไปไม่มีหรอกจ้าตรงยังว่าแค่180องศาหลวงพ่อแต่ผมสบายใจก่อนแล้วก็สอนต่อว่าการพูดให้ถูกต้องอย่างเดียวไม่พอต้องพูดให้ถูกใจด้วยถูกต้องอย่างเดียวคนฟังอาจจะไม่อยากทำตามแต่ถ้าถูกต้องด้วยถูกใจด้วยเขาก็อยากทำตามคำสอนนี้ตามผมเข้าใจว่าการทำงานกับคนต้องพูดภาษาคนเฮ้ยต้องพูดรักษาใจงานให้ผ่องใสด้วยครับอีกวันหนึ่งผมเล่าหลวงพ่อฟังว่าการทำงานกับคนต้องอดทนหลายอย่างหลวงพ่อถามกระดับว่าทราบบารมีมันต้องทนขนาดนั้นเจ๊เลยจ้าแล้วท่านก็สอนว่าถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องทนคือต้องพิจารณาถึงเหตุผลที่แท้จริงทนแบบใช้ปัญญาไม่เก็บกดถ้าทนก็ได้ก็ใช้ก็ได้คนบางคนมีบางสิ่งที่ไม่ถูกใจเราแต่เราทนเขาได้ก็จะนำความสามารถของเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ผมได้รับอุปถัมภ์จนถึงปลายปี2536หลวงพ่อก็ไม่ตายพักรักษาสุขภาพวันหนึ่งขณะกำลังนอนพักนี่นะหลวงพ่อธรรมชโยก็บอกว่าวันที่22เมษายนนี้วันดีบวชนะโรคภัยจะได้หายผมก็ตอบว่าครับในวันที่ผมบวชหลวงพ่อตาก็ให้โอวาทว่าบวชแล้วเหมือนนักรบสวมชุดเกราะลงสนามแล้วถอยไม่ได้แล้วนะลูกขอกรรมลาบวชที่ชีวิตครับนี่

พิธีตัดปอยผมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทโอ้ยโยมพ่อก็มาโยมแม่มาพี่ชายมาน้องสาวมาโอ้ยโยมพ่อหล่อเนาะนี่จ้าวันแรกการบรรพชาสมบทก้าวสู่เพศสมณะโอ้โหสงบเสงี่ยมสง่างามเลยนี่หลังจากบวชแล้วผมได้มีเวลานั่งสมาธิและศึกษาธรรมะเรื่องกับพระที่บวชด้วยกันแต่เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นหลวงพ่อตาตาก็มาหาเลยมาหาหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อขอผมให้ไปดูแลงานอาสาสมัครหลวงพ่อธรรมชโยก็ตอบ yes อนุมัติยังมอบหมายดูแลบาศกเพิ่มอีกด้วยผมก็ตอบว่าครับแต่ครับของผมนี้ไม่ใช่ครับธรรมดาครับด้วยหัวใจ

ายผู้มาวัดรู้สึกสดชื่นและสบายใจเมื่อสายชนได้รับการต้อนรับอย่างดีใจก็คลายกังวลพอหลวงพ่อมานำนั่งสมาธิเขาก็เข้าถึงทำได้ง่ายขึ้นอาสาสมัครจึงมีส่วนในบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของทุกคนที่มาร่วมงานด้วยครับนี่เนาะอบรมปฏิบัติธรรมเราล้อมอาสาสมัครให้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้อาสาสมัครมีเยอะแยะเลยย้อนวันวานงานยก196ไร่อาสาสมัครทุกคนต่างวัฒนธรรมที่ดูหัวใจครับนี่

เราว่าความสำคัญกับงานอาสาสมัครมากหลายคำแนะนำออกแบบโลโก้ออกแบบชุดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมปีละ2ครั้งจัดสัมมนาหล่อหลอมเพื่ออาสาสมัครมีทักษะในการรับบุญมีธรรมะและมีอุดมการณ์ในการสร้างบารมีรวมทั้งยังแต่งเพลงนักรบกล้าอาสาสมัครด้วยครับ

0: หลวงพ่อครับครับชีวิตของผมจากบาศกหลังวัดได้ก้าวสู่ชีวิตอุปถากนี่เป็นภารกิจบุญที่ปลื้มที่สุดในชีวิตของผมครับส่วนว่าเรื่องราวชีวิตผมหลังจากบวชแล้วและเรื่องราวนักรบก็อาสาสมัครสำนักสถาบันจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงผมขอกราบรัตนาหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวตามที่หลวงพ่อปรารถนาและผมขอสร้างบารมีตามที่หลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคลาเลิฟหลวงพ่อ
1: ต้นใจ

กราบอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุก็ชื่นใจนะผู้ที่เป็นอาสาสมัครคือผู้มีหัวใจที่งดงามเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆส่วนตัวเลยถึงได้ชื่อว่าอาสาสมัครไงเข้ามาสร้างความดีเนี่ยได้ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้มองเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะเราประโยชน์เป็นที่ตั้งกันเลยเนี่ยแล้วก็เล็งถึงความสำเร็จเป้าหมายจะเหนื่อยยากอย่างไรก็ไม่ท้อสู้พันฝ่าไปจนทั้งนำความสำเร็จมาให้หมู่คณะส่วนรวมแล้วก็โดยเฉพาะพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิตของท่านก็น่าชื่นชมทีเดียวเอาวันนี้เราก็มาคุยกันถึงผู้มองเห็นประโยชน์เนี่ยประโยชน์มีมากมายเราเห็นหรือเปล่าหรืออะไรนั้นมาบดบังเราก็เดินก็มาทบทวนกันก่อนในคราวที่แล้วที่พูดถึงอาหารกิเลสเนี่ยที่ว่ากิเลสมีการบำรุงเลี้ยงไปตามลำดับตั้งแต่เริ่มการไม่ครบสัปปุรุษทำให้ไม่มีโอกาสได้ฟังสัจธรรมสัปปุรุษเนี่ยเราอย่าไปจินตนาการว่าเราต้องเป็นคนดีที่แบบมันหาไม่ได้ในโลกนี้มันต้องเป็นคนแบบก็คนในโลกนี้นี่แหละที่เป็นคนดีทั่วไปก็คือสัปปุรุษเนี่ยที่เราสามารถหาครบได้แล้วก็การฟังสัจธรรมเนี่ยก็คือการพูดคุยกันรับฟังความเห็นฟังบรรยายไลฟ์โค้ชบางคนที่ประพฤติตัวดีก็เป็นสัปปุรุษแล้วก็ฟังแล้วเราก็มีความรู้โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาผู้มีความรู้เนี่ยตั้งแต่พระภิกษุลงไปจนกระทั่งแม้เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรก็ใช่หมดแหละหรือแม้บางทีบางคนเนี่ยมีหลายมิติไอ้ด้านนี้เขาอาจจะไม่ดีนะแต่ด้านเนี้ยเขาเป็นสัปปุรุษแค่บางด้านเขาก็จะถ่ายทอดความดีเหล่านั้นเป็นสัจธรรมเฉพาะด้านนั้นแล้วเราก็รับฟังเอาเป็นแบบอย่างได้เหมือนกันเนี่ยมันมีการปฏิบัติจริงในหน้างานอีกเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ทำให้เรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ขาดแคลนไปเรื่อยๆเราไม่มีการที่เราไม่ครบสัปปุรุษเราก็ไม่ฟังสัจธรรมไม่ฟังสัจธรรมเราก็ไม่มีศรัทธาทำให้เราไม่มีโยนิโสมนสิการไม่คิดในใจโดยแยบคายสติสัมปชัญญะการระลึกรู้ระวังตัวมันก็หายไปทำให้เราไม่สมบูรณ์อินทรีย์และนำมาซึ่งกายวาจาใจทุจริตเกิดความนิวรณ์ขึ้นในใจรบกวนจิตใจนานาประการบดบังให้มืดมิดเกิดอวิชชาและเราก็ไม่รู้ลุ่มหลงคิดผิดตัดสินใจผิดนี่เป็นกระบวนการบำรุงเลี้ยงกิเลสไล่ขึ้นไปเนี่ยซึ่งก็ได้ให้เทคนิคไว้ว่าการที่เราจะเอาชนะกิเลสตัวไหนเนี่ยเราก็ตัดเสบียงอาหารบนวงเลี้ยงตัวนั้นแล้วก็ดูลำดับเลยว่าที่เราเจอปัญหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่ระดับไหนแล้วเราก็ตัดไอ้ตัวล่างลงไปคือทำให้มันดีเสริมเข้าไปก็จะชนะได้ทีเนี้ยเราจะมาโฟกัสกันที่ในส่วนพื้นฐานเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปล่มเอาปลายทางเนี่ยก็เพราะพื้นฐานไม่แน่นโดยเฉพาะที่ปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยคือหมดกำลังใจหรือคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ดีอันนี้คืออาการของความหมดศรัทธาไม่มีศรัทธาขาดพละ5เนี่ยในข้อแรกเลยคือศรัทธาขาดกำลังใจขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในชีวิตขาดความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นได้คือมันไม่เชื่อไม่ศรัทธาในความดีแล้วหรือในโอกาสที่มันจะพัฒนาได้ความมั่นใจความหวังตรงนั้นมันหายไปทำให้มันซึมเศร้าอ่ะมันหม่นหมองไม่กล้าไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงไม่มั่นใจตัวเองอย่างนั้นน่ะนี่เราจะสร้างศรัทธาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงกันข้ามกันดีกว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงอาหารที่บำรุงเลี้ยงความรู้แจ้งความที่เราจะได้เข้าใจสิ่งต่างได้อย่างดีเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าการครบสัปปุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์เนี่ยการฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การกระทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์
ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชชาและวิมุตติมีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ไล่ตั้งแต่ข้อแรกไปเลยส่วนความหมายในเบื้องปลายเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาขยายความในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่ตรงความหมายในช่วงล่างดีกว่าเนี่ยถ้าโดยสรุปก็คืออาหารของความรู้แจ้งและหลุดพ้นจากกิเลสนี่ก็ไล่เรื่อยไปเลยเพื่อที่สนับสนุนกันเรื่อยไปตั้งแต่วิชชาวิมุตติโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4สุตติ3การสรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะการทำไว้ในใจโดยแยบคายหรือว่าโยนิโสมนสิการนั่นเองศรัทธาการฟังสัจธรรมและการคบสัปปุรุษซึ่งก็มีอาหารบำรุงเลี้ยงขึ้นไล่ขึ้นไปย้อนคืนขึ้นไปเนี่ยเราอ่อนตรงไหนแล้วก็เสริมตรงนั้นเนี่ยอยากจะพัฒนาตรงไหนแล้วก็มันพัฒนาไม่ได้สักทีต้องเสริมอาหารบำรุงเลี้ยงในส่วนนั้นมันคืออะไรก็ไล่ขึ้นไปสุดท้ายแล้วทำให้เรารู้เห็นจริงอ่ะคิดก็ถูกตัดสินใจก็ถูก

คลอนแคลนกันคนในสังคมก็เป็นกันเยอะนะก็คือความศรัทธาทำให้มีพลังใจในการยืนหยัดแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความหวังในชีวิตนะความหวังก็คือหนึ่งในศรัทธาคือความเชื่อมั่นว่าดีขึ้นได้เจริญได้สำเร็จได้ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ดีได้รอดปลอดภัยได้แน่นอนนี่คือความหวังหรือศรัทธาอีกแบบหนึ่งนั่นเองตัวอย่างหมวดธรรมที่มีศรัทธาเนี่ยเรามาดูอย่างพละห้าซึ่งเป็นกำลังใจแล้วหมดกำลังใจแล้วก็มาดูว่าหมดส่วนไหนส่วนใหญ่จะหมดกันที่วิริยะกับศรัทธานี่แหละถ้าใครหมดศรัทธาแล้วก็จะล้มเลิกเลยเพราะว่าศรัทธาเป็นจุดริเริ่มและทำให้สิ่งนั้นยืนหยัดอยู่ได้คือพลังศรัทธานี่แหละถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าดีอยู่ได้แล้วก็ทำเชื่อมั่นว่าสำเร็จได้แล้วก็มุ่งไปต่อแต่ถ้าความเชื่อมั่นหายไปแล้วก็จบเลยศรัทธาหายจากสิ่งไหนแล้วก็จะล้มเลิกสิ่งนั้นไปเลยศรัทธาในบุคคลหายแล้วก็จะไม่แล้วก็จะไม่ยุ่งกับคนนั้นอีกและนำเป็นพื้นฐานในการจุดไฟในใจคือวิริยะให้ลุกโชนขึ้นมาก็ต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานอย่างนักรบจะรบกันเนี่ยแม่ทัพก็ต้องพูดปลุกใจก่อนเพราะคนกำลังจะไปตายดิเนาะถ้าไม่มีกำลังใจเดี๋ยวเห็นเพื่อนวิ่งไปแล้วก็ตายต่อหน้าเราวิ่งไปรู้เลยไปตายแน่นอนแล้วใครมันจะมีกำลังใจไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าสู้ไปก็ตายเขาเรียกหมดศรัทธาไม่รู้จะเชื่อในอะไรแล้วเกิดความกลัวแล้วก็ไปดีกว่า

เรื่อยๆแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเรากำลังเสียสละในชีวิตเราเนี่ยเพื่อสิ่งที่สำคัญและมีค่าและเป็นประโยชน์แค่ไหนถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นยังไงเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นว่ากำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่ากับการแลกชีวิตเมื่อความเชื่อมั่นศรัทธาเกิดงั้นก็เกิดปลุกไฟในใจคือวิริยะเกิดความกล้าหาญฮึกเหิมขึ้นมาได้แล้วก็ต่อสู้ชีวิตเราก็เช่นกันแล้วก็ต้องปลุกศรัทธาใครหมดกำลังใจส่วนใหญ่จะหมดศรัทธานะหรือบางทีก็หมดวิริยะบางทีศรัทธาไม่ล้มเลิกหรอกนะแต่มันจะไปต่อมันก็จะไหวเลิกก็อันนี้หมดไฟ อินทรีย์ห้าเนี่ยก็มีศรัทธาส่วนใหญ่จะลงท้ายที่ปัญญาหมดเลยนะอริยวัตถิก็ขึ้นที่ศรัทธาสัมปรายิกถาประโยชน์สี่นี่ก็เนี่ยศรัทธาเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่เสียสละทำหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของสัมปรายิกถะหรือประโยชน์ในภพหน้าเนี่ย

ทธเจ้าในกฎแห่งกรรมอย่างเต็มเปี่ยมเลยจึงอาสาสมัครมาทำหน้าที่นี้และถ้าใครกระทำด้วยศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้มันจะเต็มอิ่มในใจจะปลื้มใจมันไม่ต้องมีคำชมจากใครหรอกนะเพราะว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกเนี่ยมันมีศรัทธาอยู่เต็มเปี่ยมมันปลื้มในตัวเองเนี่ยมันมีทรัพย์ตรงนี้อยู่ไม่ต้องหวังคำชมจากใครก็ได้มีศีลสัมปทาคืออุดมไปด้วยการฝึกตัวเนี่ยพอเราฟังเรื่องศีลนี่นะส่วนใหญ่จะไปคิดกันแค่ศีล5ศีล8ศีล227เวลาเราได้ยินเรื่องศีลในหมวดธรรมข้อไหนนะให้กลับเข้าสู่จิตวิญญาณแห่งศีลคือความเป็นผู้ที่งดงามด้วยกายวาจาใจเนี่ยจะงดงามได้อย่างไรก็ต้องไม่มีมนทินและอะไรคือมนทินก็คือการบิดเบียนตนเองและผู้อื่นผู้มีศีลเนี่ยคือเป็นผู้ปกติคือปกติที่ควรจะเป็นในบทบาทในหน้าที่นั้นเรามีหน้าที่ต้อนรับศีลของผู้ต้อนรับคืออะไรล่ะก็ต้องมีกิริยามีการพูดอย่างนี้อย่างนี้อาชีพนั้นก็มีศีลของแต่ละอาชีพคือปกติที่ควรจะเป็นต้องแต่งตัวอย่างนี้แบบนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็หมู่คณะส่วนรวมองค์กรนั้นก็เสียหายการต้อนรับก็เหมือนกันมีศีลของผู้ต้อนรับนี่ต้องยิ้มแย้มต้องงี้พูดไม่ดีเนี่ยแม้มันไม่ผิดศีล5แต่มันผิดศีลของฝ่ายต้อนรับเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่ประทับใจแล้วก็เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้เช่นกันให้เรากลับเข้าสู่ศีลตรงเนี้ยแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราจะต้องฝึกตัวอย่างนี้อย่างนี้ให้งดงามให้เป็นปกติของที่ควรจะเป็นแล้วก็จาคะสัมปทานี่เด่นเลยเพราะจาคะคือผู้ที่เสียสละสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหนื่อยตากแดดบางทีสละแม้กระทั่งความมีผิวงามเนาะต้องตากแดดตากฝนโอ้ยตัวดำแต่ก็แม้ตัวจะเข้มด้วยเปลวแดดที่แผดเผาเนี่ยแต่ว่าใจนี่สว่างสวยโอ้ยปลื้มปิติบานเลยมีความสุขและปัญญาสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยปัญญาเพราะว่ามันต้องเจออะไรมากมายเนี่ยและการที่จะสู้ฟันฝ่าไปได้มันก็ต้องฝึกรับปัญญาให้เฉียบคมเนี่ยฝึกพัดวีเชื้อไฟแห่งปัญญาให้มันลุกโชนสว่างสวยเนี่ยทำให้ทะลุทะลวงปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้เนี่ยก็ถือว่าผู้ที่เสียสละกระทำความสำเร็จหมู่คณะนี้ก็ถึงพร้อมด้วยสัมปรายิกัตถะคือประโยชน์ในเบื้องหน้าแห่งตนเนี่ยสมาชีวิธรรม4ก็นี่เริ่มที่ศรัทธาเวสารัชกรณธรรม5เนี่ยเป็นผู้กล้าก็เริ่มที่ศรัทธาไม่งั้นเชื่อมั่นในตนเองไหมเชื่อมั่นในหรือเช่นเราจะไปบรรยายอย่างเงี้ยหรือพูดในที่ชุมชนเราเชื่อมั่นในตัวไหมมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอันดับแรกเลย2สินค้าเนื้อหาหรือสิ่งที่กำลังจะพูดเราเชื่อมั่นว่าดีจริงหรือเปล่าและต่อไปมันถึงจะมีศีลไงก็คือเราได้มีชนะปักหลังไหม

เหมือมามันจะอาถรรพ์แก้วกล้ามันไม่มีชนะปักหลังไม่มีอะไรด่างพร้อยให้อับอายให้ละอายใจเนี่ยมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำบรรลือศีหนาถกันเลยทีเดียวอริยทรัพย์7ก็ขึ้นที่ศรัทธาสุดท้ายก็ลงแท้ที่ปัญญานะว่าเป็นพื้นฐานของปัญญาเนี่ยนี่ก็ใช่สัทธรรมะสมันนาคโตเนี่ยก็เริ่มที่มีศรัทธาเป็นอันดับแรกเลยอย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือหมดกำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จิตมันดรอปลงเนี่ยในทางโลกเขาก็จะมีการบำบัดจิตเนาะมีตั้งกลุ่มมีการพูดคุยมีการฟังไอ้การตั้งกลุ่มฟังมีการสนทนากันสนทนาเรื่องอะไรก็เรื่องที่ดีๆเรื่องที่เกิดกำลังใจนะก็คือเป็นการฟังสัจธรรมจากสัมปรุษอีกแบบหนึ่งเขาพูดเพื่อยกใจทำให้เกิดกำลังใจคำพูดยกใจก็คือสัจธรรมคนพูดในสิ่งที่ดีเป็นความดีให้คิดได้ให้เกิดแง่คิดก็คนนั้นก็คือสัปปุรุษในด้านนั้นแหละแม้อาจจะไม่ใช่คนดี 100% แต่ก็อย่างน้อยก็ในด้านนั้นก็เป็นต้นแบบที่ดีให้ได้เพราะว่าเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะอยู่คนเดียวเนี่ยคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมันต้องเจอคนดีเจอคนที่จะแนะนำได้และก็ต้องฟังอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเมื่อฟังสัจธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธายังไงล่ะเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาจากที่โอ้ไม่มั่นใจนะจะทำยังไงไม่กล้าสู้หน้าใครไม่จะงี้ดีไหมหรือขาดความหวังอ่ะความเชื่อมั่นว่าทำอย่างนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นได้มันหมดหวังซะแล้วบางคนหมดหวังถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยนะเพราะว่าอะไรมันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพื่ออะไรมันมีคุณค่าอะไรหรือเราจะทำไปมันจะดีขึ้นมาได้หรือเปล่ามันหมดหวังไปเลยเนี่ยพอฟังปั๊บก็เกิดความหวังเกิดกำลังใจเกิดความหวังแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็เกิดโยนิโสมนสิการไงคือการพิจารณาโดยแยบคายหรือพูดง่ายคือการมองบวกนั่นเองการมองบวกคิดในแง่บวกก็เกิดขึ้นเพราะมันคิดในแง่ลบเนี่ยมันเลยหมดศรัทธาก็แย่ลงไปอีกเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะนำมาซึ่งการคิดบวกมีโยนิโสมนสิการแล้วก็เกิดสติสัพพัญญะก็คือดึงสติกลับมาบริบูรณ์ขึ้นมาใหม่ว่าเราจะไปทำอย่างนั้นทำไมมันไม่ดีมันจะมีอะไรต้องดีมันจะเกิดการระลึกรู้คิดได้ว่ามันเห็นแล้วก็เห็นมุมมองอะไรมากมายจนกระทั่งนำมาซึ่งวิชาในระดับปุถุชนคือการเห็นทางออกเห็นทางพัฒนาและก้าวหน้าของชีวิตรู้ว่าต้องทำยังไงนี่ก็พัฒนาไปได้อย่างนี้ไงจริงๆแล้วเนี่ยพวกนักวิชาการทางโลกที่เขามีกิจกรรมอย่างนี้กันเนี่ยเขาทำตามธรรมะข้อนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่แล้วโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเนี่ยก็ทำมายาวนาน

ตอนหลวงพี่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมตื่นเช้าเป็นกิจกรรมตื่นเช้าของสมาคมชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาจัดกิจกรรมตื่นเช้าเนี่ยทุกๆอำเภอแล้วก็ทั่วประเทศเลยมีสมาชิกองค์กรเขาอยู่แล้วก็ตลอดต่อเนื่องเลยคือองค์กรไหนจะทำกิจกรรมนี้ก็ได้ก็มีหลายๆองค์กรหน่วยงานที่ทำกิจกรรมเหล่านี้จะมีการมารวมกันตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงมารวมกันแล้วก็แต่ละคนก็จะผัดเปลี่ยนออกมาพูดเขาเรียกว่าคล้ายๆปลาใสอย่างนั้นแหละคนละ5นาที10นาที15นาทีก็แล้วแต่โดยที่คนพูดนะก็จะมีเจ้าหน้าที่องค์กรเขายืนพื้นเป็นหลักแล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนสมาชิกในองค์กรที่มาร่วมฟังนะได้ผัดกันขึ้น

เออคำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาพูดถึงหัวใจสามอย่างคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทุกคำสอนก็ประมวลรวมกันเข้าเพื่อให้เกิดพัฒนาจิตใจของตนดังนี้แล้วก็พูดเพื่อให้เห็นว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดคล้องกับกิจกรรมที่เขาทำอยู่นะเนี่ยที่เขามาทุกวันทุกวันเนี่ยมาฟังสิ่งที่ดีมาทำความดีร่วมกันเพื่อที่จะละชั่วนะแล้วก็มาทำดีเนี่ยมาพูดคล้ายๆว่าเป็นการแสดงธรรมร่วมกันสนทนาธรรมนะและเป็นการทำใจให้ผ่องใสเพราะว่าฟังในสิ่งที่ดีใจมันก็สงบใจมันก็สว่างเกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกเกิดกำลังใจมันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสตามคำสอนพระเจ้าเหมือนกันเขาฟังก็ยิ้มเลยนี่ก็ใช้หลักการที่ว่าแสวงจุดร่วมใช่ไหมสงวนจุดต่างอะไรที่เหมือนกันก็พูดว่าสอดคล้องกันนะอะไรที่ต่างกันก็อย่าเพิ่งพูดแล้วก็ในครั้งต่อมาเนี่ยในครั้งต่อมาก็มีการพูดถึงการมองดีมองเห็นประโยชน์ก็ได้แปลคำกล่าวเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะที่บอกว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นมองเห็นดาวอยู่แพรวพรายนี่ก็สองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ที่เราจะมองตรงไหนชีวิตเนี่ยมันก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งหนทางที่จะเจริญก้าวหน้าอยู่มันก็มีทั้งสองอย่างปนเปอยู่เราจะมองตรงไหนล่ะถ้าใครเลือกมองที่โคลนตมเป็นไงจิตใจก็หดหู่หม่นหมองมองแต่อุปสรรคแล้วก็หมดกำลังใจไปซะอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยก็คือมันเกี่ยวข้องกับโยนิโสมนสิการนะการรู้จักพิจารณาแยบคายเนี่ยแยบคายคือเนี่ยเลือกมองอะไรจับง่ายคิดแบบไหนเนี่ยแต่ถ้าใครเงยหน้ามองบนฟ้าเอ้ามันมีความสวยงามอยู่นี่มองปะอุ้ยดวงดาวระยิบระยับแพรวพรายโอ้ยชื่นใจมองเห็นโอกาสเห็นทางสำเร็จเห็นความก้าวหน้านี่นะสมมติว่าสมุดนี่นะคือปัญหาคนมองแต่ปัญหานี่จะมีอาการยังไงรู้ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ปัญหาคือทางออกก็ไม่เจอแล้วใจก็หม่นหมองตกแล้วก็ล้มเลิกหมดศรัทธาหมดความหวังไปแต่ถ้าเราเอาปัญหาออกมาเงยหน้าขึ้นมามองอ่ะปัญหาเราก็เห็นอยู่นะแต่เราเห็นโอ้เห็นประตูเห็นกระนู้นเห็นนี่เห็นเพื่อนพ้องของเราเห็นผู้สนับสนุนเห็นโอกาสในความสำเร็จความก้าวหน้าช่องทางมีเต็มไปหมดเลยไอ้นี่มันก็เป็นแค่นี้เองเป็นส่วนหนึ่งเราก็หาจัดการไปหรืออดทนไปก่อนแล้วเราก็ไปของเราต่อไปได้มันแค่นี้เลยบางทีก็ใหญ่ก็เล็กแต่จริงอ่ะมันไม่มีปัญหาใดไม่มีทางออกแล้วก็มันไม่ใช่มีแต่ปัญหามันมีความสำเร็จให้เลือกอยู่เนี่ยแล้วก็เลือกมองเอาหรือพี่เคยเจอสภาวะนี้มาก่อนก่อนที่จะบวชเนี่ยไอ้ที่มองแต่ปัญหานี่แหละเลยอธิบายได้ถูกว่าเป็นยังไงคือพอจะทำอะไรจะเผยแผ่คนญี่ปุ่นเนาะตอนนั้นน่ะยังไม่ได้บวชนะจะเผยแผ่นี่เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเข้ามาจะอย่างนี้ไหมมันคิดถึงแต่ปัญหาสุดท้ายก็เป็นไงไม่ได้เริ่มสักทีเนี่ยแล้วกลับมาเมืองไทยตอนนั้นปี2552ปีที่บวชนั่นแหละแต่ก่อนที่จะบวชเจอโยมพี่คนหนึ่งปั้นพระเก่งชื่อถาวรมามีโอกาสได้สนทนากันเอ๊ะแกรู้ความคิดของเราฮะรู้แล้วแกก็แนะนำเราว่าน้องเนี่ยอย่ามองแต่ปัญหาเนี่ยชอบมองแต่ปัญหาแล้วก็แนะนำเราอีก 3-4 อย่างเดี๋ยวต่อไปน่ะน้องจะคิดถึงคำที่พี่ว่าตลอดแล้วก็จริงนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คิดถึงคำที่แกว่าตลอดเลยและทะลุทะลวงความเข้าใจตรงเนี้ยแกบอกว่าแกปิดท้ายนะพูดปิดท้ายบอกว่าที่พูดมานี่นะพระธรรมกายบอกให้พูดเป็นไงมีขาดไหมมีเกินไหมลงตัวพอดีเราเชื่อไหมเราเชื่อสิเพราะแกอ่านใจเราให้ประจักษ์เห็นก่อนที่แกจะพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่ออยู่แล้วแล้วเราก็เอาคำที่แกพูดมาอยู่ในใจจริงๆและหลังจากนั้นมาก็ดีจริงๆเราก็เห็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่เราคิดถึงคำพูดแกแล้วก็เอาสมุดเหมือนเอาเป็นอุปสรรคมาบังหน้าเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เอาออกแล้วก็
แล้วก็มองเห็น

พักพวกเห็นคนสนับสนุนเห็นโอกาสความสำเร็จแล้วเราก็ลุยไปแล้วมันก็สำเร็จเรื่อยมาแม้มันจะไม่ใช่สเกลใหญ่อะไรมากแต่มันก็ทุกก้าวเดินทางไปมันก็สำเร็จมาโดยตลอดแล้วก็ยังคิดถึงคำนั้นอยู่เลยก็ฝากไว้ถึงนักเรียนอนุบาลทุกท่านนะเผื่อจะได้เอาไปท่องไว้ในใจให้มองประโยชน์อย่ามองแต่ปัญหาอย่าเลือกมองแต่โคลนตมแล้วสิ่งที่เราตั้งใจไว้อันดีงามเนี่ยก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนในวิวมีโอกาสที่ขึ้นพูดอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็มีจังหวะบางจังหวะเนี่ยก็แอบพาเขานั่งสมาธิเพราะว่าเราก็เล็งไว้แล้วแหละเดี๋ยวสมัยเราจะสอนนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าเขาได้นั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ย5นาที10นาทีโอ้มันจะยอดเยี่ยมมากเลยนะเพราะเขากินเขาทำทุกเช้าเลยนะจะฝนตกแดดออกหิมะพายุมาก็ทำตลอดเลยก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ได้ไปบรรยายเขาจะมีประมาณเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งนี่แหละที่จะรวมกันในฮอลใหญ่จากหลายๆอำเภอมารวมกันในจังหวัดแล้วก็สมาชิกทุกคนก็จะผัดกันแล้วเขาก็เชิญเราไปขึ้นแค่ครั้งที่2เองมั้งเราไปดูครั้งแรกปั๊บคนอื่นพูดครั้งที่2ปั๊บเขาก็เชิญเราขึ้นพูดแล้วเร็วเหมือนกันเนาะที่เขาไว้ใจเราแล้วเนี่ยเราก็เอาขึ้นพูดโหคนก็เต็มไปหมดเลยวันนั้นเนี่ยที่ในภาพเนี่ยขึ้นพูดในเรื่องของการที่เราจะดำรงตนอยู่ในเส้นทางแห่งความดีงามได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็บอกว่าประกอบด้วยกัลยาณมิตร1และโยนิโสมนสิการอีก1มีเพื่อนที่ดีแล้วก็การรู้จักพิจารณาไตรตรองจับแง่คิดที่ดีก็พูดไปแล้วก็บรรยายถึงไปว่าอันนั้นเป็นยังไงก็บรรยายไปในเดือนถัดมามีนายอำเภอใครอำเภอชื่อใครนะใครอีกนายอำเภอก็ขึ้นมาบรรยายเหมือนกันแล้วก็พูดว่าบรรยายเรื่องที่อำเภอเขาเนี่ยมันจะมีอักษรอยู่2คำคำหนึ่งคือเพื่อนคำหนึ่งคือหลักเหตุผลเขามองแล้วเขาหันหน้ามาหาเราก็ยิ้มเขาอธิบายไปแล้วก็มองหันมาหาเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาก็จะสื่อสารว่ามันตรงกับคำสอนที่เราพูดไปคราวก่อนนั่นอันคือมันมีเพื่อนกับหลักเหตุผลก็คือโยนิโสมนสิการนี่แหละแล้วมันเป็นคำสองคำที่ติดอยู่ในอำเภอเขาเนี่ยเป็นคล้ายหลักปรัชญาในการที่ทุกคนในอำเภอจะต้องปฏิบัติมันสอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าโอ้เขาก็ยิ้มนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจแล้วก็ตัวอักษรญี่ปุ่นที่เขียนอยู่ข้างหลังก็มีทางซ้ายทางขวาทางซ้ายก็บอกว่าโคโดโบโนเซนโดวะโอยาโนลงลิจิเซงคาระการที่เด็กจะได้ดีเนี่ยมาจากการที่พ่อแม่ทำดีเป็นแบบอย่างต้นแบบสำคัญส่วนทางขวาก็บอกว่าอาซาโอคิวะโอคุนิโอโอโคสุไดอิปโปการตื่นเช้าเนี่ยเป็นก้าวแรกของการพัฒนาประเทศชาติเขาถึงอาศัยอุดมการณ์นี้ก็ตื่นเช้าตลอดแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวนี่คืออุดมการณ์สองอย่างที่เขายึดถือปฏิบัติก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างนึงนะที่ให้เราได้มาอนุโมทนาร่วมกันที่ได้ไปมีโอกาสเผยแผ่ที่ญี่ปุ่นนานมาแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดนะหลังโควิดกลับมานี่ก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยก็คิดถึงอยู่ทำให้เห็นว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราต้องย่อยให้อยู่ในรูปแบบที่เห็นภาพที่ชัดเจนสู่การปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องมากมายอะไรเยอะแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่ามันชัดมันใช่แล้วก็ปฏิบัติได้แล้วค่อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆให้เรามองถึงความสำเร็จไว้นะและสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยจะการที่เราจะบวชวสุวสิกาแก้วก็ดีการที่เราจะทอดกฐินก็ดีเนี่ยหรือทุกๆงานบุญของพระศาสนาก็จะสำเร็จได้ไปเรื่อยๆเนี่ยอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแหละแล้วก็ในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นเนาะภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็อันตรายทั้งนั้นเลยรุนแรงทั้งนั้นเลยในแต่ละที่ทั่วโลกเนี่ยนี่ไงก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องสั่งสมบุญมากๆเนี่ยที่คุณครูไม่ใหญ่ของเราได้

พาเราทำบุญใหญ่ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากยิ่งแค่คิดยังไม่มีใครกล้าคิดที่จะทำเลยแต่ท่านพาเราทำแล้วเราก็ทำสำเร็จด้วยเห็นไหมก็มาจากการมองประโยชน์ความสำเร็จเป็นหลักพระมหาชนกเองเนี่ยตอนที่เรือล่มแล้วจะว่ายน้ำ7วัน7คืนเนาะสุดท้ายนางมณีเมขลามาอุ้มไปเนี่ยทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็อุปสรรคก็ช่างมันมองข้ามไปแล้วมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จเอาประโยชน์คือเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็มุ่งไปให้เราทำอย่างนี้เลยนะมองข้ามมองข้ามไม่ได้ไปป่าละเลยนะเราก็เห็นอยู่เพียงแต่ว่าไม่เอามันมาบังตาเรามันก็อยู่ในหางตาแล้วเราก็ค่อยจัดการเราต้องอดทนนะที่อุปสรรคมันบางอย่างมันจัดการไม่ได้ในทันทีเรื่องพ้นอำนาจเราแต่เราก็อุปสรรคมันคาอยู่นั่นแหละเรายังจัดการไม่ได้แต่เราก็ไปต่อสู่ความสำเร็จของเราได้เหมือนกันนะบางทีก็ต้องอดทนนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเนี่ยก็บุคคลผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะว่าความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดก็ตามอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดให้เราอดทนไว้นะแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเหนือกว่าเท่ากันหรือว่าด้อยกว่าเราเราก็อดทนไปเพราะการสร้างบารมีเนาะวิริยะใช่ไหมสู้ขันติอดทนสัจจะเอาจริงและนำมาซึ่งอธิษฐานคือความตั้งมั่นอันดีหรือปณิธานยิ่งใหญ่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมั่นคงสำเร็จได้นั่นเองก็ขอความสำเร็จทั้งหลายจงมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกเทอญเจริญพร

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปรือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือ

จากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเด็กผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้า

จักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเธอตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้
ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากในเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้แหละถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระทึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของ
พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร

แล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นลูกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้ลูกทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติ

ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนะมะการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ